0: So, Dr. Dean, could you please start the session? Thank you.
1: Thank you, Naraparn. So, in the first two sessions, we began our examination of the slinky seismograph by considering first that it is what physicists call an oscillator, and that the mass, the magnet mass hanging down, oscillates at a certain frequency. Pull that up so you can see it from my computer. And that it was actually designed to oscillate at the frequency of seismic waves, nominally around 1 to 0.1 hertz or so. Please translate, Dr. Didi.
2: Thank you, Sir D. Kap. Dr. Dean, ก็ได้เกริ่นนำให้กับเราอีกครั้งนะครับว่าที่ผ่านมาในการอบรมของเราครั้งแรกกับครั้งที่สองนะครับก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับseismometer ที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้นะครับโดยที่บอกว่านักฟิสิกส์นะฮะก็ได้มีการเรียกสปริงนะครับสปริงที่เราเห็นอยู่ในไซส์โมมิเตอร์เนี่ยนะครับว่าเป็นตัวแกว่งตัวหนึ่งหรือว่าเป็นออสซิเลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ในเรื่องของการแกว่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของความถี่ของการแกว่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะเห็นว่าในการออกแบบไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีการพิจารณาว่าให้มีการแกว่งของสปริงให้สอดคล้องกับคลื่นความถี่ช่วงที่มีความเกี่ยวพันกับคลื่นไหวสะเทือนหรือคลื่นไซสมิกนะครับหรือคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับดร. Dean thank you you can go ahead please
1: thank you during the third session we explored then what happens when the masses which just happen to be magnetsmove up and down inside the coil, which is the pickup inside the slinky seismometer. But before we did that, we looked at the other half of the phenomenon of electromagnetism, and we looked at what happened when we put current through a coil and made a magnet. That's the other half of the equation, if you will. We examined some things that affect the strength of an electromagnet, for example, the number of turns of wire, things like that. And then later in session three, when we looked at how moving a magnet generates electricity, we also looked at how variables affected the generation of electricity. Please translate.
2: Thank you, Dr. Dean. ครับในเซสชันที่3นะครับเราก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กนะครับผ่านขดลวดทองแดงนะครับในการศึกษานั้นเราก็จะได้มีการเราได้มีการทำการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เมื่อเรามีการผ่านมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในสายไฟนะครับก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะได้เราได้มีการทำการทดลองต่างๆนะครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนจำนวนของขดลวดที่เราใช้นะครับขดลวดทองแดงนะครับเป็นต้นนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการศึกษาถึงการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านขดลวดในลักษณะต่างๆนะหมายถึงว่าแม่เหล็กที่มีการวางตัวในลักษณะต่างๆนะจะแนวตามแกนของขดจะขวางหรือจะหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะสังเกตว่าเมื่อทำการทดลองแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเราได้ดำเนินการตรงนั้นไปแล้วนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you Dr. Didi So today we're going to apply our newfound knowledge of electricity and magnetism, and we're going to explore a fun activity. We're going to make a speaker out of paper plates, wires, and things like that. And further, we're going to re-examine our conceptions of electricity and the phenomena of resistance, which will be new this evening, and how it affects our electromagnetic experiment results, and how it would affect the design and construction of a slinky seismometer. And lastly, Blake is going to show us a mysterious phenomena, and it'll be up to us to try to develop a hypothesis and an explanation as to why the mysterious phenomenon occurs. And with that, I'd like to transfer over to Alexa, but would you please translate in the interim?
2: Thank you, Dr. Dean. ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะได้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เราได้ศึกษากันไว้นะครับในการที่จะมาสร้างลำโพงนะครับจากความรู้พื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะได้มีการศึกษาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้านทานนะหรือ resistance นะครับ ความต้านทานต่างๆนะครับแล้วจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาถึงเรื่องของเกี่ยวกับการที่จะทำการทดลองต่างๆว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เราทำการทดลองไปนั้นน่ะมันมีอะไรที่ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะเป็นปริศนาให้เราต้องคิดต้องหาคำตอบนะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะฮะทดลองโดยเฉพาะในเรื่องของเลนส์ลอนะครับทิวเลนส์ลอทิวนะครับและจากนั้นก็มาดูกันนะครับ Thank you, Dean. ครับ
1: Start to build our paper plate speaker. It's useful to take a look at what's inside a speaker, and I'd like to pass it off to Alexa, who will take us through that. Alexa, please.
3: Thank you, Dr. Dean. So you should be able to see close up right here a common loudspeaker. It's going to help us for this session to see the insides of one of these speakers. So the first thing you notice is a wide paper cone, which used to be connected to the frame by this thin, flexible material before it was cut. Dr. Didi, if you would translate.
2: ครับ ดร. ดีนก็ให้อเล็กซ่าเป็นคนนำเสนอให้กับเรานะครับซึ่งอเล็กซ่าก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงตัวลำโพงนะครับแล้วก็เริ่มแนะนำว่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนี้ส่วนประกอบที่เราเห็นได้เด่นชัดจากในจอภาพนะครับที่อเล็กซ่าได้ทำให้ดูก็คือเป็นแผ่นกระดาษนะครับเป็นแผ่นกระดาษซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่ยึดติดกับตัวลำโพงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปนะครับว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะครับอเล็กซ่า thank you go ahead
3: thank you Dr. Didi the next feature we notice is a copper coil that's attached to the bottom of the paper cone, which you can see right here. The ends of the copper wire extend out and are connected to these input wires here. The final feature is a circular magnet around the base, which you can see is magnetic because it's picked up this bolt here. Dr. Didi, if you would translate.
2: Yes, thank you. Yes. จากนั้นเมื่อเราพลิกแผ่นกระดาษนะครับขึ้นดูนะฮะข้างล่างก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นท่อที่เป็นขดลวดทองแดงที่ขดล้อมอยู่นะครับแล้วข้างใต้ลงไปก็จะมีสายไฟนะครับที่ต่อเชื่อมเป็นอินพุตนะที่เราจะใส่สัญญาณเข้าไปที่ลำโพงนะครับข้างใต้ก็จะประกอบไปด้วยแม่เหล็กนะครับซึ่งก็เขาก็แสดงให้ดูว่าเอาตะปูติดนะเป็นแม่เหล็กที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเพื่อที่จะทำลำโพงนะครับ Thanks Alexa go ahead please
3: Thank you Dr. Didi I would like you all to consider what all these parts mean and how they can be manipulated in a speakerAnd now Blake is going to ask you guys a question. On to Blake.
4: Hello, Dr. D. So in front of me, I have a variety of parts. I have some paper plates. I have a tower of magnets, a hot glue gun, and a large spool of wire.

0: So, having all these things in mind, I would like to ask all of you how you would go about build your own speaker with these common household items. Go ahead and have you translate, Dr. Didi.
1: Thank you, Blake. ครับเมื่อกี้อเล็กซ่าก็บอกว่าจะค่อยมาแสดงให้เห็นว่าแต่ละส่วนของลำโพงจะทำงานยังไงแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับก็ให้เบลคนะครับมาแสดงให้เราเห็นว่าอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็จะมีจานกระดาษนะครับจานกระดาษแล้วก็มีแม่เหล็กนะแท่งแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีปืนกาวที่สำหรับติดกาวนะครับแล้วก็มีขดลวดทองแดงนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีดังที่กล่าวไปนะครับก็มีคำถามว่าทำถามให้อาจารย์นะครับว่าถ้าอาจารย์มีอุปกรณ์สี่ชนิดนี้นะครับเพื่อที่จะมาสร้างลำโพงสักชิ้นหนึ่งอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะประกอบลำโพงทำขึ้นมาเป็นลำโพงได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คงให้เวลาอาจารย์ลองพิจารณานะครับแล้วก็ลองตอบดูนะครับThank you, Blake. So how much time would you think that you want the teachers to think about?
0: I'd say about 2 or 3 minutes. Probably be enough.
1: A couple of minutes, all right. Okay.
0: Thank you.
1: อาจารย์อาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้มันอุปมาอุปไมยมันคล้ายกับลำโพงที่เราเห็นยังไงบ้างและอาจารย์คิดว่าจะประกอบกันยังไงได้บ้างนะครับให้มันมีลักษณะการทำงานที่คล้ายๆกับลำโพงนะครับคืออาจารย์ได้เห็นไปแล้วนะเนื้อในส่วนประกอบลำโพงจริงไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะมีแค่ไดอะแฟรมที่เป็นกระดาษตัวนึงแล้วก็มีขดลวดทองแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีแม่เหล็กเนี่ยอันนี้เขาก็มีอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันมาให้เราหมดแล้วนะครับอาจารย์ลองสเก็ตคร่าวๆก็ได้ครับหรือว่าลองดูว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับครับอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับจะมีท่านใดจะตอบไหมครับทางหัวหินด้วยครับ
2: อาจารย์สักท่านหนึ่งครับ
1: ครับอาจารย์เชิญครับ
2: ทางนู้นครับเชิญครับใช้ไมค์นู้นก็ได้ครับก็มีท่านอาจารย์จากทางหัวหินนะครับได้ออกแบบคร่าวๆนะครับไว้แล้วนะครับ
3: คือเอาแท่งแม่เหล็กอะค่ะอยู่ด้านบนนะคะส่วนขนลวดอะจะอยู่ด้านล่างเพื่อจะต่อกับสายไฟอะค่ะ
4: เอาไมค์ลงให้มันตรงปากค่ะ
3: นะคะมันจะเป็นจานที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะเอาขนลวดอะต่อกับสายไฟอยู่ด้านล่างกับจานนะคะแล้วก็แท่งแม่เหล็กไว้ข้างบนใช่ไหมคะแต่วาดรูปไม่เป็นนะคะประมาณเนี้ย
2: ประมาณครับ
3: รูปเนี้ยค่ะ
2: โคสับครับ
3: นี่เดี๋ยววาดรูปเล็กนิดเดียว
2: ไม่ถึง
5: Dean do you see that
6: Yes we do
0: Yes we do
6: Yes we do
1: So Blake you see that basically the teacher from Hua Hin suggests thatusing the magnet on the upper part and then on the base using the plate stick with the coil of wires and then connect the coil with the wires as an input wires for the speaker. That is her model of speaker for now, yes.Go ahead.
0: Thank you, Dr. Didi. That's a very good first idea. I definitely like the idea that you went right ahead to using the magnets and the plate as a base. So next I'm going to go ahead and pass this off to Alex and Nick, who are going to go ahead and build one for you right now. And so you'll see exactly whether you're right and what kind of changes they do as well to kind of make it

0: for better sound quality and that kind of thing. So Dr. Deal, I'll ask you to translate, and then meanwhile, I'll be transitioning. Thank you.
1: Thank you, Blake. ครับBlake ก็บอกว่าโอ้เป็นการออกแบบที่ดีทีเดียวนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทั้ง Alexa แล้วก็ Nick นะครับช่วยลองทำการทดลองแล้วก็สร้างลำโพงขึ้นมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับ All right, go back to you, please. Alexa and Nick.
2: Alexa, you.
3: Hello, Dr. Judy. So the first thing we're going to do is have Nick, he's going to wrap copper cable around a paper cylinder right over there. Mm-hmm. And so he's going to start doing that. He's going to wrap it about 50 times, and that's going to be the like core of the speaker. And the analog there is the coil that's inside the speaker that Alexa showed earlier, if you remember that. Please translate, and Nick will get started furiously wrapping this coil.
1: Thanks, Alex. ครับก็อเล็กซ์ก็บอกว่าเดี๋ยวนิกจะพันสายขดลวดสายไฟสายทองแดงสายไฟนะครับก็คงจะพันประมาณสัก50รอบนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นฐานของแผ่นไดอะแฟรมกรองกระดาษนะครับครับThank you, Alec. Go ahead, please.
3: So if you remember from last week, we determined that the magnetic field inside a coil of wire is determined by the number of turns in the coil and the length of the coil. So Nick is going to try and get 50 turns or so while minimizing the length to produce a maximum magnetic field. You can translate.
1: Thanks, Alex. ครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็จะอย่างที่เราที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งในการทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นหรือการปัจจัยที่จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือพลังกำลังแม่เหล็กเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือขดจำนวนขดลวดนะครับที่เราพันนะครับซึ่งตอนนี้ก็นิกก็กำลังพันขดลวดนะฮะเพื่อให้ได้สักประมาณ50รอบนะครับก็เพื่อว่าจะได้ผลในการทดลองที่ดีนะครับ Thanks Alex go ahead please
3: Two things to notice there is that he's also leaving enough room he's leaving leads copper leads extra cable on the end of the coil And he's also hot gluing it so that the cable will stay put. Please translate.
1: ครับก็ในการที่พันขดลวดนะครับจะเห็นว่านิกพันแล้วนะครับ50รอบอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ได้มีการเรียงอย่างที่เราเคยเห็นในขดลวดนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำก็คือจะต้องมีช่วงเว้นระยะไว้สักนิดหนึ่งนะเพื่อว่าจะได้มีระยะในการทำงานสักนิดหนึ่งแล้วก็มีสายต่อออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับต่อสายไฟที่จะอินพุตนะครับ Go ahead Alex thank you
3: So what Nick will now be doing is he will be gluing the stack of magnetsand the copper coil onto opposite paper plates. This is essentially what the teacher who responded thought was going to happen, so she kind of nailed it.
1: ครับตอนนี้นี่ก็ทำการติดกาวแม่เหล็กนะครับเข้ากับตัวจานกระดาษนะครับแล้วก็จะติดกาวเข้ากับตัวขดลวดที่พันนะครับพันเอาไว้บนกระดาษนะครับเข้ากับอีกส่วนหนึ่งของจานกระดาษเช่นกันนะครับ
4: Okay, so Alex has this manila envelope in his hands, which he has cut to size, and he's going to be folding it in an accordion shape to make a suspension system for our speaker.

0: Please translate.
1: Thanks, Nick. ครับก็หลังจากที่นิกติดทั้งแม่เหล็กแล้วก็กดลวดเข้ากับจานคนละด้านแล้วนะครับตอนนี้อเล็กซ์ก็ทำส่วนที่เขาเรียกว่าตัวคล้ายๆโชคอัพนะครับคล้ายๆตัวโชคอัพให้จานรับแผ่นจานกระดาษมันมีที่สำหรับเวลาขยับนะครับไปตามความถี่นะครับก็ตอนนี้อเล็กซ์กำลังทำส่วนที่เป็น suspension ที่ว่านี้นะครับ Thanks Nick, go ahead please.
0: Okay, so now Alex will be hot gluing our suspension system onto the speaker. It will act as basically the same sort of suspension system as we have in this speaker that Alexa showed us. Could you please translate, Dr. Didi?
1: Thanks, Nick. ครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับอเล็กซ์ก็กำลังติดตั้งระบบโชคอัพให้กับลำโพงนะครับตัวสั่นสะเทือนนะครับตัวแอบสอบตรงนั้นเป็นซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับระบบที่จะให้ลำโพงสั่นนะครับระบบสั่นสะเทือนที่ในลำโพงจะมีอยู่นะครับก็จะเป็นระบบที่คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่อันนี้เราทำกันแบบง่ายๆนะครับครับ Thanks Nick go ahead please
0: So Alex is just finishing up the speaker and the last thing he is going to dois he is going to burn the insulation off of the ends of the wires because they have a little bit of insulation on them. And in order for us to play music, we need to get rid of that insulation. Could you translate, Dr. Didi?
1: Thanks, Nick. ครับในภาพที่เห็นอเล็กซ์ก็กำลังติดตั้งตัวกระดาษเป็นตัวแทนตัวโชคอัพของลำโพงของเรานะครับแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังเผาปลายขดลวดทองแดงซึ่งมันมีฉนวนหุ้มอยู่นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าขดลวดทองแดงที่เราใช้จะต้องเป็นไม่ใช่ขดลวดเปลือยนะครับจะต้องเป็นขดลวดที่มีฉนวนหุ้มอยู่นะครับถึงต้องมีการเผาที่ปลายสายเพื่อที่จะต่อเข้ากับสายอินพุตนะสัญญาณเสียงเข้าถึงลำโพงนะครับThanks, Nick. Go ahead, please.
2: So now what we're doing is we're connecting the two copper leads to these alligator clips. And the alligator clips are sent through a power amplifier, which is connected to the computer. We're going to play music through the computer, which will then go into either lead and hopefully produce music. Please translate.
0: Alex.
1: Yes. ตอนนี้ Nick ก็ต่อทำการต่อสายให้กับลำโพงนะโดยต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจากคอมพิวเตอร์รู้สึกจะมีตัวแอมพลิฟายเออร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์นะฮะเข้าสู่ลำโพงของเรานะครับ Thanks Alex go ahead please
2: Sure so we're going to try playing some music Can you hear the music
1: Yes, are you sure that's not from the computer you're playing?
2: Yeah, I'm positive. It's coming out of the paper speaker.
0: If you look closely, you can see that the paper plate speaker is actually moving.
1: ก็ผมก็แกล้งถามไปนะครับว่าเอ๊ะมันมาจากคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเนาะเสียงเพลงที่ได้ยินนะครับเขาก็บอกว่าไม่ให้สังเกตดูที่ลำโพงนะครับว่าลำโพงมันมีการขยับขึ้นลงนะครับไปตามเสียงดนตรีอยู่นะครับถ้า close up ดูดีๆนะครับการเห็นไหมครับ Thanks Nick It's great very very good
0: great
3: yeah excellent job
0: yeah so yeah so now we would like to ask you how does this paper plate speaker workin terms of things that you learned in session 3. Could you please translate, Dr.

0: ชื่อดีดี
1: ครับก็พอทำเสร็จปุ๊บนิกก็ส่งคำถามมาให้เราเลยนะครับว่าอาจารย์คิดว่าลำโพงที่เราเห็นเนี่ยนะมันทำงานยังไงนะครับจากความรู้ที่เราได้รับไปพื้นฐานเมื่อคราวที่แล้ว

0: ระดาษเนี่ยนะคะคิดว่าลำโพงกระดาษเนี่ยทำงานยังไงนะคะจากความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปเมื่อเซสชั่นที่3อะค่ะ2นาทีค่ะ So we allow the audience to have a close look and think about that for 2 minutes. Okay?
1: Sounds good.
2: ท่านหนึ่งครับข้างหลังอาจารย์ท่าหลังยังไม่ได้พูดเลย
0: ค่ะอย่างน้อยท่านอาจารย์ก็ได้ทราบวิธีการที่ทำลำโพงอย่างง่ายๆนะคะท่านอาจารย์อาจจะนำกลับไปแนะนำนะคะนักเรียนของท่านอาจารย์ให้ลองทำดูนะคะแล้วก็ทดลองด้วยวิธีเดียวกันนะคะก็เปิดเพลงเชื่อมต่อนะคะมาออกที่ลำโพงนี้นะคะแล้วก็หลักฐานที่เราเห็นชัดเจนว่าลำโพงนี้ทำงานได้จริงๆก็คือการสั่นสะเทือนของเขาอะใช่ไหมคะค่ะเป็นลำโพงทำจากจานกระดาษแล้วมันก็สั่นสะเทือนนะคะเวลามีคลื่นเสียงผ่านมานะคะค่ะ
3: อาจารย์ต้องช่วยกันคิดนิดนึงนะครับอาจารย์ลองนึกดูให้ดีๆว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนถึงในเรื่องทั้งสองอย่างเลยทั้งขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กใช่ไหมครับขยับขึ้นลงแล้วสร้างกระแสไฟฟ้าออกมานะครับแต่คราวนี้ถ้าอาจารย์ลองดูลำโพงอาจารย์มีขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กแต่อาจารย์ส่งกระแสไฟเข้าไปภาพนี้อาจารย์เคยเห็นมาแล้วในการทดลองข่าวก่อนที่มีขดลวดแล้วก็มีแท่งเหล็กนะอาจารย์ใส่กระแสไฟเข้าไปนะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านนึกออกมั้ยครับลองลิงก์ดูครับแล้วก็ลองหาคำตอบดูครับ
4: ไอเสียงที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไฟครับเป็นของไฟเมื่อผ่านไปยังขดลวดพอมันทำปฏิกิริยาคล้ายๆกับมันตัดกับสนามของแม่เหล็กที่แกนที่ตั้งอยู่นะมันทำให้ขยับพอขยับปุ๊บช่วงนี้มันจะเกิดเสียงครับเพราะว่าไอ้ตัวกระดาษมันเป็นตัวยืดหยุ่นเวลานั้นมันจะขึ้นลงทำให้มันเกิดเสียง
1: ครับOkay, Nick and Alex, there are two answers from one from Hua Hin and one from Bangkok. The teacher from Hua Hin mentioned that having the koi and the magnet, putting them together and input the electrical charge into the wire.That would cause the magnetic to occur, and that would also make the paper shake. And from Bangkok, a teacher mentioned that the sound occurred from putting in the electricity into the wire, and through the into the coil that have the magnet inside, and that would bring the sound. Sorry, that would bring the paper to shake and create noise and the sound. Yes. Yeah. Thank you. Yes.
5: Thank you. Both of those answers are very good. So.The way it works, those answers are very good, but I will explain it again. And so the computer produces an analog signal. This analog signal is then amplified with a power amplifier, which basically just makes the signal larger. So then this signal is then input into the coil. And this electrical signal is essentially just a varying current.And as we know, a varying current in a coil produces an electric field.
6: Magnetic field.
5: Oh, sorry. In a magnetic field. And this magnetic field opposed with the magnets will cause the paper to shake and produce sound. Okay. Thank you. Can you translate, Dr. D?
1: Okay. Yeah.
2: Okay.
1: ครับ Nick ก็บอกว่าครับคำตอบที่ว่านี้ก็เป็นคำตอบที่ดีครับแต่เขาก็พยายามที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้เราเห็นถึงกระบวน

0: ส่วนการที่เขาได้ส่งกระแสไฟเข้าไปนะครับโดยบอกว่าจากคอมพิวเตอร์ของเขานะครับซึ่งเปิดเพลงอยู่นะฮะสัญญาณที่ออกไปก็จะเป็นในลักษณะของอนาล็อกนะครับอนาล็อกเสร็จแล้วตัวสัญญาณเนี้ยก็จะไปผ่านตัวขยายนะเครื่องขยายอีกทีหนึ่งนะเป็นแอมพลิฟายเออร์นะครับจากนั้นจากตัวขยายพอขยายเพื่อให้เกิดเสียงสัญญาณที่แรงขึ้นแล้วเนี่ยก็ส่งไปยังขดลวดนะครับจากขดลวดก็จะกระแสไฟที่วิ่งเข้าไปในขดลวดก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับสนามแม่เหล็กนี้ก็จะไปทําให้จานกระดาษเนี่ยสั่นนะครับไปตามสัญญาณที่ส่งเข้าไปนะครับเมื่อจานกระดาษสั่นนะครับก็จะทําให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมานะครับอันนี้คือคําอธิบายครับ Nick thank you go ahead please
1: Hi, we're back to me now. the reason we did that experiment, that activity was we think it would be a great one for students. Can you not hear me? Is it?
2: Yeah, we hear
0: yes, you.
2: Yes,
0: we can hear you clearly. Right. Yeah.
1: Okay, thank you. That experiment is pretty accessible in that.The equipment needed is pretty inexpensive and available. Really, basically, magnets and a special kind of wire are all that are needed in paper plates. So I think the cost to make one speaker that I saw online was around 80 cents U.S. Could you please translate?
0: ครับ อาจารย์ดีนนะฮะก็กลับมาที่อาจารย์ดินนะอาจารย์ดินก็บอกว่าการทดลองที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับก็นับได้ว่าเป็นการทดลองที่ประสบความสำเร็จที่ดีนะครับด้วยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่เราทำการศึกษาแล้วก็เราใช้ในการทดลองของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นลำโพงนะให้เราได้เห็นนะครับซึ่งราคาค่างวดก็ไม่เท่าไหร่เองนะ20%นะก็ตกประมาณแล้วไม่ประมาณสัก30 บาทไทยนะครับครับนั่นคือค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุในการสร้างลำโพงของเรานะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: So the paper plate speaker demonstrates some fundamental physics concepts including electromagnetism and it can be turned into an engineering activity where students can be challenged to try to alter the design of the speaker toMeet some certain goal, like for example, to make it louder, to make it reproduce bass notes better. Something of interest to me, of course. And with any kind of an engineering project, that involves some trade-offs. And I'm about to show you another little demonstration to talk about to motivate some of those trade-offs that we want to consider. Please translate.
0: ครับหลังจากที่ได้ลำโพงแล้วเราจะเห็นว่าในการสร้างลำโพงก็ได้มีการนำเอาพื้นฐานในเรื่องของฟิสิกส์มาใช้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้านะครับมาใช้ต่อไปก็จะเป็นการทำการทดลองในลักษณะของการที่จะปรับเปลี่ยนให้คุณภาพของลำโพงนะครับให้มันมีคุณภาพที่แตกต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงเบสนะครับหรืออะไรให้มันหนักแน่นขึ้นนะครับว่าเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ในการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยแน่นอนก็ย่อมจะต้องมีสิ่งที่อาจจะต้องแลกมาซึ่งคุณภาพที่เราต้องการนะครับที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องแลกก็คือเป็นเทรดออฟนะครับว่าได้สิ่งหนึ่งแน่นอนคุณก็ต้องเสียบางอย่างไปนะครับเพื่อเป็นการแลกกันนะครับครับDr. Dean thank you go ahead please
1: so you might remember from a couple sessions back how we demonstrated the flow of charges here's one of my charges right here it's simply a marble and we demonstrated an analogous model to the flow ofcharges in an electric circuit. So here's my charge, and I have many, many charges, of course. many more than this. And then I take these, and the analogy is that the height of the little model here corresponds to the voltage that is pushing the charge. And furthermore, as the charges move through the model, someone sitting there and counting the number of charges going across that line in a second would be observing the current flow through the model. So an analogy for voltage and current flow are two aspects of this analogous model. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดินก็ได้อีกครั้งนะครับได้พูดถึงอุปกรณ์ที่เราก็ได้เห็นในการทดลองครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยอุปกรณ์นี้ก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจในลักษณะของความต้านทานที่จะมีผลกระทบต่อพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปนะครับเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่เห็นเมื่อตะกี้นะครับว่าเป็นสายไฟยกตัวอย่างนะครับเป็นสายไฟเพียงแต่ว่าอาจจะขนาดใหญ่เป็นหน้าตัดนะในแนวตามแนวสายไฟนะครับแล้วก็มีลูกแก้วนะครับที่จะปล่อยเข้าไปเป็นเสมือนเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นอินพุตที่เราใส่เข้าไปนะครับในรางที่เห็นนี้นะครับการยกสูงขึ้นหรือต่ำลงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโวลเทจนะครับที่เราพูดถึงหรือเป็นชาร์จพุชนะครับที่เรารู้จักแล้วนะครับว่าความต่างศักย์เนี่ยสูงหรือต่ำนะครับถ้าสูงก็เหมือนกับว่าความต่างศักย์สูงพลังงานที่จะวิ่งผ่านตรงนั้นก็จะเร็วขึ้นนะครับทีนี้พอได้มีการปล่อยลูกแก้วนะครับลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยจะค่อยๆวิ่งชนหมุดนะครับหมุดที่เห็นนะครับอันนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่ากระแสไฟที่วิ่งไปในสายไฟเนี่ยก็จะผ่านมีความต้านทานไม่สามารถที่จะวิ่งโดยสะดวกนะครับสิ่งที่ขัดขวางเหล่านี้ก็จะคือความต้านทานที่มีอยู่ในสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกแก้วจะวิ่งผ่านลงไปได้ปริมาณช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจำนวนหมุดที่ใส่เอาไว้นะครับจำนวนหมุดยิ่งมากเท่าไหร่ความต้านทานของสายไฟก็ยิ่งมากเท่านั้นนะครับThank you, Dean. Go ahead, please.
1: So then I have a question regarding this apparatus, which is analogous to electric flow in a circuit.
2: Resistance.
1: Why do we have these posts here, these little stick pins that are stuck in? What is the point of having those on this apparatus? What do they represent?Maybe I'll ask that question and give my Thai colleagues a minute or two to respond. In the apparatus, these pins here, what do they represent?
0: ที่จริงผมเปิดเฉลยไปให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ตอบได้เลยนะครับตรงนี้คืออาจารย์ดีนก็ถามว่าเนี่ยเจ้าหมุดต่างๆที่ใส่เอาไว้เนี่ยเอาไว้แทนอะไรนะครับหมายถึงอะไรนะเวลาที่มีลูกแก้ววิ่งผ่านเนี่ย
3: ค่ะอาจารย์ตอบได้ไหมคะเชิญเลยค่ะกดไมค์เลย
0: กดไมค์ได้เลยครับอาจารย์
3: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะขอกดไมค์ได้ค่ะกดไมค์ได้เอาไมค์เข้ามาใกล้ๆค่ะ
4: ตัวต้านทาน
0: พูดดังๆครับอาจารย
4: ์คือความต้านทานนะคะตัวต้านทานในสายไฟ
0: ครับอาจารย์ทางหัวหินคิดว่าไงครับผม
5: ได้ยินเฉลยแล้วครับอาจารย
0: ์ได้ยินเฉลยแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับดร. Dean yes actually all the teachers here are already aware that the pins that we've been talking about is about resistance of the marble that running through. We have done this in our last session already, right? Yes.
1: Right. So my next question then is, how would I change the resistance of this this analogous model. What would I do to change the resistance?
2: Okay. Dr. Dean ก็เลยถามต่อว่าแล้วเราจะเปลี่ยนความต้านทานอย่างไรนะครับและถ้าเรามีหมุดแบบนั้นเราจะเปลี่ยนยังไงครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความต้านทานง่ายๆเลยครับอาจารย์ตอบเลยตอบเลยครับอาจารย์
5: จะเรียน
3: กดไม่เลยค่ะค่ะ
5: ขออนุญาตครับอาจารย์ครับอาจจะต้องเรียงหมุดให้ตรงนะครับไม่ให้ขวางทางทิศทางของอิเล็กตรอนที่ไหลลงนะครับ
3: ค่ะโอเคค่ะทางกรุงเทพนะคะอาจารย์
2: ครับมีวิธีอื่นไหมฮะ
3: ค่ะอาจารย์กดไม่เลยค่ะเชิญเลยค่ะสุภาพสตรีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะกดไม่เลยค่ะค่ะอาจารย์นะคะขอไม่มาใกล้ๆได้ค่ะค่ะตอบเลยค่ะ
6: ดึงหมุดออกอะค่ะ
2: ดึงหมุดออก
3: ดึงออกหมดเลยเหรอคะ
6: ค
3: ่ะดึงออกหมดเลย
2: ออกเท่าที่ต้องการโอเค
3: โอเคค่ะ
2: โอเคDr. Dean there are two answersfrom Hua Hin, they mentioned that you have to rearrange the pins into a line, that especially parallel to the path, right? And the other way to do is that take them out.
1: Okay.
2: The more you want to be less resistant, the more you take them out. Yes.
1: Okay. So.I like the second answer better only because it's easy for me to do right now. Okay. So watch, and I'm going to keep it at the same resistance, quote unquote, and notice how long it takes the electrons to go through the circuit. And now I'll go ahead and take out some pins quickly. Not going to spend a lot of time doing this. And in this case, I am what? Reducing the resistance, correct? So, now I'm not going to do it all the way up and down the apparatus, but I'll just pull some out. And thank you. Alexa's going to help me out here. I appreciate that. Okay. We're having a pin pulling party. And I'm doing it fairly randomly. I'm sorry. So here we go. We're going to run our electrons through the circuit. Now, notice we've kept the charge push the same. It's still at the same steepness as it was before. And now what happens when we put them through? You can see that they go through the circuit much more quickly. So in that sense, what can we say about the current through the circuit? How has the current through the circuit changed when I reduce the resistance by pulling out the pins? Please translate.
2: ครับ จันดินก็ได้บอกว่าชอบคำตอบที่สองนะครับที่บอกว่าไอ้ดึงหมุดออกนะครับครับก็เลยทำการดึงหมุดออกใหญ่เลยนะครับลองดึงออกเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ทดลองให้เราเห็นว่าแล้วปล่อยลูกแก้วเมื่อเอาหมุดออกไปบางส่วนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่าลูกแก้ววิ่งได้เร็วขึ้นยกเว้นได้ไปติดตามขอบนะครับก็เลยถามต่อนะครับว่าถามต่อว่าอะไรนะครับอาจารย์เราคิดว่าอันนี้เนี่ยจะเทียบได้กับการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวกลางอย่างไรนะครับอาจารย์ลองตอบเร็วๆเลยครับอาจารย์ครับมันจะมาถ้าเราลดความต้านทานที่ว่านี้แล้วเนี่ยกระแสไฟที่ไหลผ่านตัวกลางจะเป็นยังไงมาอุปมาครับ
4: จะไปเล็กมากขึ้น
7: อาจารย์คะ
2: มากขึ้น
7: ค่ะ
2: ครับ
3: ครับท่านผู้ชมครับค่ะเชิญค่ะ
7: ค่ะก็ง่ายๆอะค่ะถ้าตัวต้านทานมากกระแสฟ้าก็ไหลได้น้อยแล้วก็ถ้าตัวต้านทานน้อยความต้านทานน้อยก็กระแสก็ไหลได้มากค
3: ่ะก็คำตอบเหมือนกับทางนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับครับDr. Dean we have
1: a
2: quick answer that the less resistance we have the more electricity that will go through the medium
8: Yes.

0: Yes, thank you. That's correct. So the current has increased when we decrease the resistivity with the same voltage, the same charge push. Resistance went down, current went up. How specifically does current go up? We have more electrons flowing past a point in a given amount of time with less resistance in the circuit. So you can see, I know I'm enamored of this model, but it's an excellent analogy for the flow of current in a circuit. We can't see electrons, but we can see marbles. Please translate.
1: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าใช่แล้วครับถ้าหากว่าเราลดความต้านทานนะฮะกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านตัวกลั่นได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่ทำให้เราเห็นได้ชัดนะครับความอุปมาอุปไมยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอิเล็กตรอนที่มันวิ่งผ่านตัวกลั่นนะครับเราก็จะใช้วิธีการทดลองแบบนี้นะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับ
2: Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
0: Okay, so this is a perfect transition into our next activity. We talked about turning the make a paper plate speaker challenge.
1: I can't hear you, sorry.
0: I'm sorry.
1: Okay,
0: one more
1: ahead.
0: Try. Can you hear me now?
1: Okay. Yes, now. Yeah.
0: So this is a nice transition into our next activity. We talked about making a speaker into an engineering challenge where we had a design goal, make it louder, for example, and we needed to change something about our speaker to meet those goals. My point is that any kind of changes we make to our speaker will always involve compromise. And so my last question is, if I take the number of turns of wire in my coil and I double it, I might make it twice what it was before, I know already that I increase the magnetic field. But what is the negative effect of doubling the number of turns of wire in my coil? And think in terms of resistance, please. So I'd like to ask that last question.
1: Cap, go. พอเสร็จสิ้นการทดลองนี้นะครับก็จะเป็นกำลังจะไปสู่กลับไปที่คำถามหนึ่งนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้ก็คือถ้าหากว่าเราจะทำการปรับลำโพงของเรานะครับให้มีคุณภาพที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นเสียงดังขึ้นนะครับเสียงหนักแน่นขึ้นนะฮะทีในการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันแน่นอนมันก็ย่อมจะต้องมีtrade off อย่างที่ว่านะครับถ้าหากว่าคำถามนะครับนะว่าเราเพิ่มจำนวนรอบของกดลวดทองแดงนะครับให้มากขึ้นไปเป็นอีก1อีกเท่าตัวนะครับกลายเป็นจาก50ก็เป็น100รอบอย่างเงี้ยนะครับตอนเรารู้ว่าการที่เพิ่มจำนวนกดลวดเนี่ยก็จะไปทำให้เพิ่มความแรงของค่าสนามแม่เหล็กไปด้วยนะครับทีนี้คำถามก็คือถ้าเราทำเช่นนั้นนะครับผลที่ตามมานะครับผลที่ตามมานะผลกระทบที่ตามมาคืออะไรนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับค่าความต้านทานนะครับ
3: ความต้านทานก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้กระแสมันน้อยลงถ้าเราเพิ่มขดลวดเข้าไปค่ะ
2: Dr. Dean, there is an answer from the teacher in Bangkok studio saying that the resistance in the system is going to be increased, and that would decrease the current that is going to go through the so the voice would be down. That's the answer. I cannot hear you again, sorry. I can't hear you now. Hello,
0: big
2: I can't
0: hug.
2: Hear you. Okay.
0: Oh, I'm sorry.
2: A big hug, all right?
0: How about now? Can you hear me now?
2: Yes, go ahead, please.
0: Okay, I'd like to give that teacher a big hug. That was an excellent answer. And it demonstrates very well the trade-offs involved. So I can have more turns in my coil and then

0: think I make the magnet stronger, but I reduce the current in the process. And so with that in mind, I'd like to turn it over to Blake and Alex and Nick, and we are going to try doing some meeting some engineering challenges for our original paper plate speaker. Please translate while we do the transition.
1: ครับอาจารย์ดิงก็บอกว่าโอ้อยากจะ give a big hug เลยนะครับคือให้คำตอบที่ดีมากเลยถูกใจนะครับบอกว่าเนี่ยพอเพิ่มเท่ากับเราไปเพิ่มจำนวนรอบของกดลวดเท่ากับเราไปเพิ่มความต้านทานให้กับระบบนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าไปได้เนี่ยลดลงนะครับก็จะทำให้ได้เสียงที่ค่อยลงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางอเล็กซ์ได้ลองทดลองทำดูนะว่าเป็น engineering challenge ก็คือเป็นความท้าทายทางด้านเอนจิเนียร์นะครับที่จะมาดูว่าการออกแบบลำโพงของเราตรงนี้นะครับครับ Thank you Dean go ahead please
2: Hello Dr. Didi So we have our original paper plate speaker and it has 50 turns So the original number of turns, and I'd like to play it to show you how loud it is. Could you please translate as I play a song?
1: ครับตอนนี้ก็นิกนะรับชุดก็นะก็บอกว่าในภาพที่เห็นนะครับก็เอาลำโพงต้นแบบที่ทำครั้งแรกนะครับซึ่งมีกดลวดที่พันเองนะครับ50รอบนะครับมาเปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับ Thank you Nick go ahead please
2: So now I would like to change and instead play with a speaker with 100 coils instead of 50 coils. So we have twice the number of coils, but of course now we have more resistance because there is more wire. Could you please translate, Dr. Didi?
1: ครับตอนนี้นิกก็เปลี่ยนลำโพงนะครับซึ่งลำโพงอันใหม่นี้นะฮะใช้กดลวดที่หมุนมีจำนวนรอบ100รอบนะเป็น2เท่าของตัวแรกแล้วก็ต่อลำโพงเข้าคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะดูว่าลำโพงนี้มีการตอบสนองอย่างไรกับอินพุตที่เท่าเดิมนะครับ
2: okay. Here we go It may be difficult for you guys to hear, but we don't notice any difference in sound level for this speaker. It is about the same sound as the speaker with 50 coils. So now I'm going to let Blake ask you another question about how loud a speaker can get. Could you please translate, Dr. D?
1: เปิดเพลงโดยใช้ลำโพงตัวที่ว่านี้นะครับก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ให้เสียงแล้วก็อะไรที่มันคล้ายคลึงกันนะครับในความดังอะไรต่างๆก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะครับก็อันนี้เป็นผลจากการที่ได้ทำให้ดูจริงๆนะครับครับแล้วเดี๋ยวก็จะให้เบลคมารับช่วงต่อนะครับนิดนึง Thank you Nick go ahead Blake thank you
3: thank you Dr. Didi so now I have a question for you for everyone there to consider so now that we saw what happened when we changed the number of coils I'd like you toKind of think about a situation if where you wanted to increase the loudness of the speaker. What would you change about said speaker? And what would you change about this guy to make it louder? I'll go ahead and have you translate and give you a couple minutes to think of a response for that. Thank you, Dr. Didi.
1: Thank you, Blake. ครับ Blake ก็ถามอาจารย์ต่อนะครับว่าทีนี้จากโมเดลที่เรามีนะครับเราจะทำการปรับยังไงได้บ้างให้ลำโพงเนี้ยมีเสียงดังขึ้นนะครับให้มันมีเสียงดังขึ้นอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
4: ใส่บล็อกกล่องเลยครับทำกล่องใส่เลย
1: ทำกล่องใส่ลำโพงหรือว่ายังไงครับ
4: ใส่เหมือนกับตู้ลักษณะอย่างเงี้ยครับทำเป็นกล่อง
5: ว่ายังไงคะมันจะทำ
6: เอาแต่ในกล่อง
4: ใช่ครับเอาแต่ในกล่อง
1: สมมุตินะครับสมมุติอาจารย์วางลำโพงเอากล่องมาแล้วก็เอาลำโพงมาวาง
4: อย่างจานอย่างจานที่ทำนี่ใช่ไหมครับจานลำโพงที่ทำเนี่ยปุ๊บเราก็เอากล่องมาตัดกล่องแล้วก
1: ็พอใส่ไปในกล่องเลยอาจารย์คิดว่ามันจะช่วยยังไงบ้างครับ ถ้าตัดลงไปใส่กล่องแล้วอาจารย์คิดว่ามันจะช่วยยังไงบ้าง
4: มันจะทำให้เสียงกล้องขึ้นเหมือนกับลำโพงทั่วไปนะครับเวลาทำมาปุ๊บถ้าดอกมันเฉยๆมันจะดังเสียงไม่ดี
1: มันจะแบน
4: ครับพอใส่พวกนี้เข้าไปปุ๊บจะทำให้เสียงมันกล้องกลางวานขึ้น
1: ต้องขนาดยังไงป่ะครับหรือว่าไม่เป็นไรขอให้เป็นกล่อง
4: ก็ให้เป็นกล่องให้มันมีบังคับทิศทางเสียงมาก่อน
1: ครับทางหัวหินมีคำตอบไหมครับ
5: ครับการเพิ่มกระแสไฟฟ้าก็น่าจะทำให้ความดังของลำโพงเพิ่มขึ้นนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: ก็จะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วล่ะแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0-1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับ0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.ศิลเทาชัยสวัสดิ์นะครับท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการนะครับท่านจะมาไขข้อข้องใจนะครับนโยบายที่ท่านรับผิดชอบอยู่คือเรื่องทวิศึกษานะครับและเรื่องการประเมินผลภายในและภายนอกสถานศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง e-tumac report ครับ

0: งแรกที่ผมได้รับมอบหมายงานนะฮะในวันแรกเลยครับก็คือเรื่องของการจัดทวิศึกษานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทวิศึกษาที่เป็นในส่วนขององค์สมเด็จพระเทพในเรื่องของพระราชดำรินะครับในเรื่องของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารนะครับเรื่องของทวิศึกษาโดยนโยบายเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่จะมุ่งในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะฮะซึ่งเราคิดว่าความต้องการของประเทศมีจำนวนมากแต่ปริมาณที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศนะครับทุกภาคเนี่ยประมาณ425วิทยาลัยนะครับยังไม่เพียงพอนะครับจึงมีแนวคิดว่าน่าจะให้นักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจนะครับที่ตัดสินใจไปเรียนในสายวิชาการก็คือในส่วนของชั้นมัธยมก็คือม.4 ม.5 ม.6 ที่ตัดสินใจแล้วนะครับได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสทบทวนในการที่จะเรียนในส่วนของสายอาชีพเพิ่มไปอีก1ใบประกาศนียบัตรนะคือหลักการนั้นนะครับหลักการซึ่งในการจัดทำนั้นเริ่มต้นในการทำทวิศึกษาในโครงการพระราชดำริในถิ่นทุรกันดารนะฮะซึ่งมีอยู่2จังหวัดนะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของโรงเรียนอมก๋อยโรงเรียนแม่ตื่นนะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากก็คือโรงเรียนอุ้มผางนะฮะซึ่งคณะในส่วนของผมและก็ในส่วนของสำนักนโยบายและแผนนะฮะได้ไปร่วมกันทำเราสามารถทำในเรื่องของหลักสูตรร่วมกันคือเรียนทั้งในส่วนที่เป็นอาชีวศึกษาแล้วในส่วนของที่เป็นในส่วนของที่เป็นพื้นฐานนะเราสามารถปรับหลักสูตรนะครับให้เรียนภายใน3ปีกับอีก1ภาคฤดูร้อนฮะ1ซัมเมอร์ก็คือประมาณ3ปีครึ่งแต่ไอ้ครึ่งเนี่ยเราให้ไปเรียนในส่วนของภาคฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ในปีที่2นะฮะก็เหมือนกับว่าเรียนภายใน3ปีก็สามารถที่จะจบได้ทั้ง2ใบประกาศนียบัตรที่ทำไปซึ่งเป็นเรื่องของการทำร่วมกันในส่วนของศึกษานิเทศทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งในส่วนของสพท.นะฮะแล้วก็สอส.ก็คืออาชีวะนะฮะทำร่วมกันนะครับซึ่งเป็นจุดดีนะฮะที่นักเรียนสามารถจบภายใน3ปีได้ในเรื่องของคุณภาพก็มีคำถามตามมาว่านะมันจะได้หรือไม่โดยหลักการที่เราทำโดยเอาหลักสูตรทั้ง2อันมาเทียบกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเทียบโอนนะฮะความรู้หรือโอนวิชาเข้าไปเนี่ยมันสามารถทำได้นะฮะหลังจากเราทำเนี่ยเราพบว่าวิธีการที่จะให้ทั้ง2โรงเรียนคือวิไลในสังกัดอาชีวะและก็โรงเรียนในส่วนของสพท.เนี่ยฮะเราได้มีวิธีการจัดการโดยการแบ่งนะฮะแบ่งเวลาเรียนใน1ภาคเรียนออกเป็น2ช่วงครับนะฮะก็คือ10สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นช่วงของทางมัธยมพื้นฐานที่จะเรียนไปก่อนนะฮะเรียนไปก่อน10สัปดาห์หลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของวิไลในอาชีวะที่เข้าไปสอนนะฮะพบว่าทำให้เกิดผลดีนะฮะในการที่จะจัดเรียนในสายวิชาชีพเพราะว่าจะเป็นการจัดเรียนในวิชาที่ต่อเนื่องนะฮะจบเป็นรายวิชาเป็นแบบเป็นบล็อกรีลีฟนะฮะทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการเรียนการสอนในวิชาชีพที่เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยทำให้นักเรียนสาวได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคุณภาพนะทักษะในเรื่องของการเรียนวิชาชีพครับที่ครับแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยนักเรียนที่เรียนในระบบของทวิศึกษาเนี่ยนะก็ต้องมีการสอบผ่านประเมินในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเหมือนกับหลักสูตรปวช.ปกติที่เรียนเหมือนกันนะอันนี้ก็เราก็รับประกันได้ว่าคุณภาพไม่น่าจะต่างกันอยากจะให้มองเป็น2ระดับนะฮะอีกระดับก็เป็นเรื่องของทวิศึกษาที่มีความสำคัญเช่นกันนะฮะก็คือการเรียนทวิศึกษาในส่วนของที่เป็น ระดับชั้นม .1 ถึงม .3 นะฮะมีด้วยนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงม .4 ม .5 ม .6 นะแต่ที่ผมอยากจะเพิ่มก็คือม .1 ถึงม .3 นะก็คือเอาอาชีวะของเราเข้าไปช่วยสอนในระดับม .1 ถึงม .3 ซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแกนมัธยมแกนมัธยมซึ่งตรงนี้นะฮะผมว่ามันจะเข้าไปช่วยในส่วนของสพฐนะฮะซึ่งอาจจะขาดคุณครูในเรื่องของวิชาชีพต่างๆนะครับก็เอาวิไลเอาคุณครูของอาชีวะเราเนี่ยเข้าไปช่วยสอนในหลักสูตรเลยที่เป็นแกนมัธยมหรืออาจจะเป็นระยะสั้นเพิ่มเติมตามนโยบายในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทางรัฐบาลนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยก็จะได้ทั้งในเรื่องของที่เป็นแกนมัธยมได้ที่เป็นวิชาชีพในทุกเรื่องที่นักเรียนเขาอยากจะเรียนนะฮะอาชีวะเราก็เข้าไปเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเราเรียกว่าพีเวตนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมอาชีวะนะเตรียมอาชีวะวิชาที่เรียนในม .1 ถึงม .3 เนี่ยสามารถที่จะโอนเข้าไปเรียนในระดับปวชที่เลยก็เมื่อไปเรียนปวช1 2 3เนี่ยก็ไม่ต้องเรียนวิชานั้นแล้วนะก็อาจจะจบก่อนนะฮะก่อน3ปีได้นะอันนี้ข้อดีอีกอันนึงนะครับ
1: คือเตรียมเรียนมัธยมต้น
0: ครับที่เป็นทวีปอีกรูปแบบนึงนะฮะแต่อีกอันนึงก็เป็นที่สนใจของนักเรียนและก็ประชาชนนะฮะก็คือทวีในรูปแบบของที่เป็นระยะสั้นนะฮะระยะสั้นที่เป็นทั้งม .1 และม .456 ได้อันนี้เราก็เสริมเข้าไปเหมือนกันนะเสริมเข้าไปนะเพราะอย่างน้อยระยะสั้นบางวิชาเนี่ยก็สามารถเอาประกอบอาชีพได้เลยนะครับนะประกอบอาชีพในส่วนของนักเรียนนะฮะว่ามีความประสงค์ในการที่จะเลือกวิชาชีพใดแล้วก็สถานศึกษาในส่วนของอาชีวะเนี่ยเราก็เข้าไปจับคู่กับโรงเรียนซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะมีสถานศึกษาของสังกัดอาชีวะนะประกอบด้วยทั้งที่เป็นเทคนิคก็คือช่างอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นวิไลอาชีวะซึ่งก็จะมีในส่วนของเรื่องของพาณิชย์นะฮะบริหารธุรกิจนะฮะก็ประกอบไปด้วยเรื่องของบัญชีคอมพิวเตอร์เลขาการตลาดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของค่ากรรมซึ่งมีทั้งอาหารมีทั้งตัดเย็บเสื้อผ้ามีทั้งค่ากรรมก็คือพวกจัดตกแต่งดอกไม้ก็มีแล้วก็มีวิไลอีกประเภทหนึ่งก็คือในส่วนของที่เป็นวิไลเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นสายทางด้านเกษตรนะมีทั้งในส่วนที่อยู่ในอำเภอเมืองต่างจังหวัดก็จะมีในส่วนของที่เป็นวิไลการอาชีพฉะนั้นเรามีให้เลือกนะฮะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยต้องการที่จะเรียนวิชาชีพไหนเนี่ยในส่วนของทางอาชีวะจังหวัดนะก็มีวิไลต่างๆนะให้เลือกได้ว่าจะจับคู่นะฮะกับวิไลไหนในพื้นที่ที่ใกล้กันแล้วก็สามารถเลือกสาขาวิชาชีพได้อย่างหลากหลายครับผลของปีที่แล้วในการจัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีผู้ที่เรียนในรูปแบบของทวีศึกษาทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับในปีการศึกษา2559นะฮะปีการศึกษาที่จะถึงนี้ก็มีการวางแผนนะฮะมีการวางแผนว่าน่าจะมีผู้เรียนเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก 40,000 กว่าคนแผนที่วางไว้ถ้าแบบนี้แล้วใน2ปีทั้ง58และ59นี่ก็จะมีผู้ที่เรียนทวิศึกษาที่เป็นคนเก่านะฮะที่ต้องเรียนต่อไปอีกก็ประมาณ 30,000 กว่าคนคนใหม่อีก 40,000 ก็ถือว่าประมาณเกือบ 70,000 คนนะฮะที่รวมทั้งปวช.1และก็ปวช.2ที่ต่อเนื่องกันมานะครับ
2: การประกันคุณภาพหมายถึงการที่หน่วยงานนะครับมีมาตรฐานของตนเองนะฮะมาตรฐานของหน่วยงานนะครับแล้วไปดำเนินการนะครับแล้วมีการประเมินว่าได้มีคุณภาพจริง
0: และประกันได้ว่านะฮะรับประกันได้ว่าสถานศึกษาหน่วยงานนั้นมีคุณภาพนะฮะซึ่งการประกันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือประกันภายในนะครับประกันภายในก็จะแบ่งเป็น2ตัวย่อยนะครับก็คือในส่วนของประกันตนเองของสถานศึกษานะซึ่งจะมีการประเมินนะฮะตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีละ1ครั้งนะครับแล้วรายงานมาที่ สอสก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับทุกปีนะครับประกันภายในอันที่สองก็คือประกันโดยต้นสังกัดทางสำนักงานคณะกรรมการการอาสาจะส่งคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรง
2: คุณวุฒินะฮะไปประเมินสถานศึกษานะฮะซึ่งจะทำ3ปีต่อ1ครั้งนะอันนี้ถือว่าเป็นการประกันภายในนะครับประกันภายในเพื่อรับรองได้ว่าสถานศึกษาเนี่ยมีมาตรฐานตามสถานศึกษาและมีมาตรฐานตามอาชีวศึกษานะครับนะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของสังคมนะฮะก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าประกันภายนอกนะฮะซึ่งจะมีสมศนะฮะเป็นองค์กรมหาชนเป็นองค์กรอิสระที่จะมาประเมินในส่วนของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบที่สองนะซึ่งจะมีการประเมิน5ปีต่อ1ครั้งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือการประเมินทั้งตนเอง
0: ประเมินทั้งต้นสังกัดและก็ประเมินทั้งในส่วนของสมศนะหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับคงไม่ได้เกิดจากการผ่านการประเมินนะครับ

0: ต้องเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนั้นการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงก็คือทำงานในหน้าที่ตามโครงสร้างตามนโยบายนะฮะอย่างเป็นงานปกติเป็นงานปกติคงไม่ใช่เป็นการทำเอกสารหรือเตรียมพร้อมตอนที่จะประเมินเท่านั้นนะครับอันนี้คือหัวใจนะฮะในการให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงผมมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามา
1: จึงเห็นความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับเป็นสำคัญที่สุดเพราะการกำหนดในส่วนของมาตรฐานของสถานศึกษานั้นนะจะทำให้เราบริหารงานตามหน้าที่ตามโครงสร้างนะครับตามนโยบายอย่างครอบคลุมนะฮะแล้วเป็นหน้าที่ประจำที่กระทำอย่างต่อเนื่องในส่วนของปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนะครอบคลุมในทุกเรื่องนะครับครอบคลุมทุกเรื่องซึ่งตรงนี้นะก็จะทำให้เกิดงานที่มีคุณภาพซึ่งจะไปสอดคล้องกับในเรื่องของมาตรฐานของอาชีพศึกษาแล้วไปสอดคล้องกับมาตรฐานของสมศนะครับที่ประเมินภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นคงจะต้องกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนแล้วร่วมการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาด้วยคุณครูผู้บริหารนะตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะจะเป็นผู้กำหนดด้วยตนเองนะฮะแล้วร่วมในการที่จะเอามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการไปทำให้เกิดคุณภาพตามที่เรากำหนดเป็นหัวใจของการทำงานที่เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงครับ
2: ช่องครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูวาสนาศรียอดนะครับคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูคุณธรรมนะครับจากจังหวัดหนองคายครูท่านนี้มีแนวคิดการเรียนการสอนอย่างไรถึงได้รับรางวัลพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววาสนาศรียอดตำแหน่งครูคศ.1โรงเรียนเสริมพิทยาคมอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21

หลังจบแล้วนะคะก็ไม่ได้รับข้าราชการเลยก็มาเป็นอัตราจ้างก่อนที่แรกก็คือโรงเรียนวังหลวงพิทยาสังค่ะโดยอาจารย์สุทธินันท์ภักดีวุฒิเป็นคนที่แบบให้ความมั่นใจของเราเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาเลยกูเชื่อกูมั่นใจว่าเราทำได้มาก็ท่านเป็นคนแรกที่เปิดโอกาสให้ได้เป็นอาจารย์โดยตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนวังหลวงหนึ่งภาคเรียนหลังจากนั้นก็มาสมัครเป็นตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนเสริมวิทยาคมแห่งนี้นะคะแล้วก็สอบเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในปีพุทธศักราช2554นะคะก็ชีวิตในการทำงานก็เริ่มตั้งแต่อาจารย์จ้างพนักงานราชการและก็บรรจุครูผู้ช่วยณโรงเรียนเสริมวิทยาคมแห่งนี้เลยค่ะทรัพยากรที่ทางราชการจัดให้นะคะที่เติมเต็มการเรียนการสอนก็ที่โรงเรียนเสริมวิทยาคมของเราแห่งนี้ก็จะมีทุกห้องเรียนจะมีทีวีแล้วก็คณะครูอาจารย์จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกคนในการที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ชมมีวิดิทัศน์มีเรื่องของอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นวัสดุนะคะตัวนี้ก็จะนำมาใช้ให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งในเรื่องของห้องเรียน ICT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะคะให้สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแล้วก็ในการใช้เทคโนโลยีในการเติมๆตัวนี้นักเรียนเขาได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งแต่เดิมเขาอ่านเฉพาะในหนังสืออ่านเฉพาะตัวหนังสือทำให้บางคนก็จินตนาการได้บางคนก็นึกภาพไม่ออกประมาณนี้ก็เลยใช้สื่อเทคโนโลยีตัวนี้แหละค่ะ

0: ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพถ้าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาเราก็สามารถโหลดวิดีทัศน์หรือว่ารูปภาพที่นักเรียนสามารถเห็นได้เป็นรูปร่างเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะนักเรียนก็ได้ดูจากตรงนี้ได้เรียนรู้จากตรงนี้ทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจในสถานที่แล้วก็เข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับตัวดิฉันเองแต่ก่อนนี้การเรียนการสอนมาในช่วงแรกๆเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้มีเข้ามาช่วยอะไรมากมายก็มีปีการเรียนการสอนแบบเรียนท่องจำบ้างในสักระยะหนึ่งเราเจอปัญหาก็คือเด็กนักเรียนนะคะสื่ออุปกรณ์การเรียนไม่พอแล้วก็ทำให้ทำยังไงนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วก็ประกอบอาชีพในอนาคตได้ไปต่อสู้กับชีวิตกับสังคมภายนอกนอกจากโรงเรียนนี้ได้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้คิดว่าเราจะต้องทำให้นักเรียนเราสามารถใช้ชีวิตนอกจากในโรงเรียนในครอบครัวได้แล้วเขาต้องไปสู้กับหรือว่าทำประกอบอาชีพในอนาคตของเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองมีความประสบความสำเร็จในชีวิตการงานของเขาได้แล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ตัวนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะหาเทคโนโลยีนะคะที่มันทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็พานักเรียนนั้นไปพัฒนาศึกษายังแหล่งเรียนรู้ให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากที่จะดูในวิดีทัศน์แล้วเราก็พาไปสถานที่จริงด้วยค่ะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือปี2555เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2แล้วก็นักเรียนก็จะมีปัญหามีอยู่คนหนึ่งเขามีปัญหาทางครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วยก็ประสบปัญหาเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเขาก็เข้ามาคุยปรึกษากับเราจนกระทั่งเขามีปัญหาจนเขาอยากจะออกโรงเรียนไม่อยากจะเรียนต่อละซึ่งมันเหลือเวลาเรียนแค่อีกประมาณแค่2เดือนเขาก็จะจบการศึกษาแล้วก็ได้ไปติดตามนักเรียนคนนี้ไปติดตามเขาถึงบ้านแล้วก็ คุยให้คำปลอบใจให้ความช่วยเหลือทุกอย่างนะคะดึงเขากลับมาให้เรียนให้จบการศึกษาและทุกวันนี้เขาก็จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไปเรียนต่ออยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือที่อุดรค่ะแล้วก็มีอาชีพทำแล้วค่ะตอนนี้ค่ะที่มาของรางวัลคุรุคุณธรรมที่ได้รับนะคะตอนแรกได้รับคัดเลือกจากท่านผู้อำนวยการนายนิพนธ์ป้องโกเซให้ไปเข้าร่วมอบรมของครุสภาที่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะก็เลยไปเข้าร่วมอบรมในเดือนพฤษภาคม2558กับกลุ่มซึ่งเราตั้งชื่อว่ากลุ่มเครือข่ายผู้ดีพุทธศักราช2558แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานรุ่นในปีนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประเมินการประเมินผลงานการทำงานแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของครุสภาเขตพื้นที่หนองคายเขต2ในการที่จะเป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วมส่งผลงานนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่อจากทางครุสภาให้ส่งผลงานในเรื่องของครุคุณธรรม ก็เลยทำผลงานส่งเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าส่งคงไม่ได้หรอกแต่เราก็ทำให้เต็มที่ของเราซึ่งตัวของเราเองก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้เรานั้นมีผลงานหรือว่ามีสิ่งที่เราทำทุกวันอยู่แล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปสร้างงานใหม่หรือว่าไม่ต้องไปหา อะไรมาเพิ่มเติมคือเราหยิบของเราที่เรามีอยู่แล้วมาใส่รวมกันทั้งการเป็นวิทยากรแล้วก็การร่วมงานกับชุมชนในเรื่องของคุณธรรม ี้เราก็ทำมาเป็นประจำอยู่แล้วเราก็เลยรวบรวมส่งเข้าไปแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานนำเสนอในรูปของPowerPoint นะคะที่ครุสภาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับหนังสือบอกว่าเรียนเชิญให้ไปรับรางวัลคุรุคุณธรรมระดับเข็มทองในวันที่16มกราคม2559ที่ผ่านมาค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้เราได้ไปเข้าร่วมโครงการก็ได้อบรมและก็สิ่งที่เราชอบทำอยู่แล้วเราทำมาตลอดเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคณะเพื่อนครูรุ่นพี่โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคือนางสุชาดาสิริกัญญาเพิ่นจะคอยแนะนำแล้วก็นิเทศการจัดการเรียนรู้แล้วก็เราชอบทำบุญนะคะชอบเรียนศึกษาหลักธรรมของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งนี้แล้วก็ได้รับรางวัลตรงนี้มาค่ะ
1: ครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่พบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย ATC และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่เบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการ

สร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมี

วงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวงหกเหลี่ยม1วงนะคะและมีวงห้าเหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวงหกเหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐาน

0: ของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะ และแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลีย์นั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลีย์ที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลีย์ที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะเราเรียกนิวคลีย์ที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลีย์นะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลีย์ก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีย์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.3 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะ และ T นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน Y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน X ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะ สารซีนะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิด นั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยลงไปยังจังหวัดภาคใต้นะครับจังหวัดสตูลไปพบกับโครงการพิกอีเซ็นเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง e-tunic report ครับ

0: ปกติเนี่ยก็ทุกๆปีเนี่ยทางเด็กอาชีวะก็จะได้ออกมาบริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่อาชีวะออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเราการเลือกหมู่บ้านเลือกชุมชนเนี่ยเราจะเน้นชุมชนหรือหมู่บ้านที่ทางเขามีความพร้อมนั่นก็คือว่าอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลืออะไรบางส่วนเราก็เลือกพื้นที่นั้นพอเราทําแบบนี้เนี่ยเราก็พบว่ามันทําให้พื้นที่บางที่เนี่ยตกหล่นไปโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลยากจนหรือกันดารเนี่ยเขาไม่มีความพร้อมที่จะมาสนับสนุนอาชีวะที่จะร่วมกันทํางานเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าให้อาชีวะไปช่วยเหลือที่จะจัดศูนย์ซ่อมแซมซ่อมสร้างให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล2จังหวัดนี้มาเจอกันนะครับจังหวัดที่ว่าปกติเราเลือกเนี่ยเราจะเลือกในพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับเรากับจังหวัดที่2ที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องการให้เราช่วยชาวบ้านก็เป็นจังหวัดที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบให้อาชีวะ382ล้านบาทที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้าน 2,000 จุดทั่วประเทศใน 2,000 จุดเนี่ยอาชีวะก็เน้นว่าจะต้องช่วยชาวบ้านที่ยากจนยากลำบากเป็นหลักแล้วเราก็พบว่าที่สตูลเนี่ยพื้นที่ที่เราไม่เคยมาเลยเด็กอาชีวะไม่เคยมาช่วยชาวบ้านเลยก็คือในพื้นที่เกาะอดังในพื้นที่ที่เป็นชนที่มีชาวพื้นเมืองอยู่ที่เราเรียกว่าชาวเลซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าชาวเลเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายแต่เราก็มาพบว่าถ้าหากว่าเด็กอาชีวะมาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับชาวบ้านเนี่ยคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นนั้นอาชีวะเราก็มาช่วยอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือมาช่วยซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเช่นเครื่องเรือหรือว่ารถเข็นอะไรต่างๆกับส่วนที่2ก็คือมาดูแลที่อยู่อาศัยเพื่อที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเด็กสาขาช่างไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมาเดินสายไฟหมดทุกบ้านเลยนะครับที่เราพบว่าสายไฟชำรุดอย่างรุนแรงที่พร้อมที่จะเกิดการเสียหายได้นี่ก็เปลี่ยนให้ทั้งหลังไปเลยพร้อมกันนั้นก็มีการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวทีวีซึ่งในสภาพปัจจุบันนี่ก็พอเสียแล้วเนี่ยมันไม่มีช่างบนเกาะที่จะซ่อมแซมได้เลยถ้าจะไปซ่อมในเมืองก็ใช้เวลานั่งเรือประมาณ3ชั่วโมงไปก็ไม่รู้จะซ่อมได้หรือไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็สูงงั้นเด็กอาชีวะมาช่วยชาวบ้านตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะก็เราถือว่าเด็กอาชีวะก็ได้มาเจอของจริงนอกพื้นที่แล้วก็ได้พัฒนาจิตบริการไปด้วยเลย
1: วันนี้เราจะมีอยู่2โครงการนะครับก็โครงการแรกคือโครงการ Fix It Centerโครงการฟิกอิสเซนเตอร์เราก็จะออกมาช่วยเหลือชุมชนด้วยเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าหมดไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนและของชาวบ้านถ้าชาวบ้านมาแจ้งก็จะไปเปลี่ยนปลั๊กไปเปลี่ยนสวิตช์ไปเปลี่ยนหลอดไฟมาบริการชาวบ้านแล้วก็ชุมชนแล้วก็ในตัวของโรงเรียนด้วยอันที่2ก็คือเป็นโครงการของฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนพิเศษก็คือเยาวชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งตรงนี้ก็จะออกมีสอนติดตั้งจานดาวเทียม2สอนให้เด็กนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น2ด้วยเรื่องที่จะสอนด้วยเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมคือ1วัตถุประสงค์ก็คือ1เพื่อลดรายจ่ายคําว่าลดรายจ่ายคือนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยทําบ้านตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องไปโทรหาช่างจากบนฝั่งมาซึ่งค่าใช้จ่ายมันจะแพงมากเพราะว่า1ค่าเรือ2ค่ากิน3ค่าที่พักล้วนช่างลงมาแต่ละครั้งทำอยู่ทำงาน5นาที10นาทีแต่เราต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับช่างประมาณ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของการ1ลดรายจ่าย2เพิ่มรายได้ถ้าเขาทำเป็นถ้าเขาทำได้จริงๆเขาสามารถเอาตัวนี้ไปประกอบอาชีพได้เพราะว่า1บ้านตัวเองแล้ว2บ้านรอบข้างถ้ามีปัญหาเขาก็สามารถไปปรับมุมจานได้ด้วยเรื่องของการซื้อค่าของวัสดุได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการสอนระบบไฟฟ้าก็มีการเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนสวิตช์หลอดเปลี่ยนหลอดไฟเขาสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้เขาสามารถเปลี่ยนปลั๊กได้เปลี่ยนสวิตช์ได้เขาสามารถไฟฟ้าไปในบ้านเขาก็สามารถที่จะทําได้ครับผม
2: สำหรับในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเราจะสอนเกี่ยวกับงานซ่อมแล้วก็การบํารุงรักษาซึ่งบนเกาะนี้นะจากที่สอบถามชาวบ้านนะจากที่สอบถามชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ซ่อมเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคือเสียซื้อใหม่ไม่มีช่างมาซ่อมนะฮะเสียซื้อใหม่เลยเราแนะนำเนี่ยเรามาซ่อมให้เราเอาทีมที่มาซ่อมให้เนี่ยนะฮะ เขาพามาเต็มเลยนะเขาพามาเต็มแล้วก็พอใจมากเลยที่เรามาซ่อมให้เขานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเดินสายไฟฟ้าให้กับบ้านของผู้ยากไร้บนเกาะนี้นะเราไปเดินนะครับแล้วก็ให้ความรู้เท่านั้นนะคิดว่าต่อไปจะสอนเรื่องที่อยากจะสอนเด็กมากเลยคือเรื่องการประหยัดพลังงานนะการรักพลังงานเนี่ยนะเพราะว่าบนเกาะนี้ค่าไฟแพงมากถ้าเราให้เด็กประหยัดได้นะอธิบายให้เด็กประหยัดได้มันก็จะดีนะครับแล้วก็ถ้าเด็กซ่อมเบื้องต้นได้นะมันก็จะดีมากเลยนะครับบางทีฟิวขาดนิดหน่อยเขาก็มีไขควงวัดแล้วก็แก้เองได้นะครับตรงนี
3: ้วันนี้ที่หมอฟิสิกส์ก็ได้เปิดในส่วนบริการก็คือซ่อมรถยนต์หรือว่าเครื่องจักรกลถังของเรือเขาครับผมปัญหาที่เจอในวันนี้นี่อันดับแรกเลยที่เคสหนักสุดก็จะมีที่ทรายเข้าไปอยู่ในเครื่องก็ต้องล้างกันแกะกันแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็คือในการทำงานนั้นอุปกรณ์บางชิ้นบางอย่างครับเราไม่ได้พามาเพื่อที่ว่าจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดแต่ว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ
0: ตอนที่ทางทีมอาชีวะของจังหวัดสตูลเข้ามาสำรวจพื้นที่เนี่ยได้มาคุยทางประธานกรรมการศึกษาคุยทางครูอาจารย์ที่นี่ก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะทั้งเด็กแล้วก็ชาวบ้านเยาวชนเนี่ยอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อจะได้อาชีพเสริมที่นี่ซึ่งก็คุยว่าเราจะทำสองส่วนส่วนแรกก็คือรอบนี้ที่เด็กอาชีวะมาเนี่ยก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้บางส่วนที่จะเป็นประโยชน์เช่นในเรื่องของการดูแลเดินสายไฟในบ้านการซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆหรือการติดตั้งจานดาวเทียมตรงนี้คือทำได้เลยพร้อมกันนั้นก็คุยกันเป็นข้อตกลงว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยอาชีวะจะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้ซึ่งตรงนี้นี่ก็จะมาอบรมเมื่อกี้ที่

0: ที่คุยกันก็คือนี่ต้องการให้อบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวเช่นเรื่องของการเสิร์ฟอาหารการทำอาหารการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งหลายซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมาอบรมให้แล้วก็จะอบรมโดยที่จะมีวุฒิบัตรให้ด้วยซึ่งวุฒิบัตรนี้เนี่ยถ้าจะเรียนต่อชีวะก็เอาไปใช้ได้เลย
1: ในกลุ่มของการติดตั้งจานดาวเทียมก็จะเป็นเด็กมัธยมต้นทั้งหมดคือเด็กม.1 ม.2 ม.3 แล้วก็ด้วยเรื่องของระบบไฟฟ้าก็จะเป็นเด็กป.5 แล้วก็ป.6 แล้วก็อีกชุดหนึ่งซึ่งเด็กเขาสนใจก็คือการทำการ์ตูนแอนิเมชันแล้วมีเครื่องคอมอยู่ก็ให้เด็กป.4 ไปเพราะฉะนั้นเราจะแยกว่าชุดนี้น่าจะได้ความรู้ตรงนี้เขาน่าจะเพียงพอสำหรับเขาถ้าตรงนู้นก็เด็กป.5 ป.6 เขาน่าจะทำได้แล้วก็ด้วยเรื่องของการทำแอนิเมชันก็ให้เด็กๆหน่อยวิธีการสอนทำให้เด็กสนใจก็คือเป็นลักษณะของการให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองทุกกระบวนการทุกขั้นตอนไม่ว่าขั้นตอนแรกตั้งแต่การสอนการเข้าสายการเข้าหัวสายตั้งแต่การอ่านเข็มทิศเขาต้องอ่านเข็มทิศได้นะครับคือเขาต้องเรียนรู้เองทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกอบจานฝึกให้เขาประกอบจานถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเขาเองแล้ววิธีการเรียนการสอนที่อยากให้เขาสนุกคือมีการแข่งขันกันระหว่างชั้นมัธยมต้นม.1 ม.2 ม.3 ก็มีการแข่งขันกันด้วยเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของความคมชัดของสัญญาณด้วยเรื่องของทุกอย่างที่เขาสามารถมีการแข่งขันแล้วก็จะสนุกถ้าใครแพ้ก็มีการทำโทษมีการเต้นมีการดำอย่างน้อยเขาได้เรียนแล้วเขาสนุก
2: ออกมาฝึกนี้ที่ได้ก็คือประสบการณ์แปลกใหม่ครับในบางสิ่งบางอย่างที่โรงเรียนเราไม่ได้เจอเรามาเจอในสถานที่จริงในการทำงานจริงๆมีอุปสรรคมีก็ต้องแก้ปัญหาไปมีอุปสรรคต้องแก้ปัญหาอาจจะบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำไปบางทีเขายกมาเราก็ในอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างเราไม่พร้อมเราก็บอกว่าทำไม่ได้ก็แก้ปัญหาไปตรงนั้นในสิ่งที่ส่วนที่เราทำได้ก็คือแต่รู้สึกว่าได้มิตรภาพครับจากชาวเกาะ
0: อาชีวะเราคงจะต้องไปตามพื้นที่ที่ห่างไกลกันดารแต่ว่าก็จะเป็นการประสานระหว่างอาชีวะในจังหวัดกับพื้นที่ซึ่งบางที่เขาก็ลงบนเกาะบางที่ก็ไปบนเขาบางที่เขาเลือกหมู่บ้านยากจนที่สุดก็ 2,000 จุดในรอบนี้ก็กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ
3: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูอรพินคงคาสวรรค์นะครับคุณครูจากจังหวัดสุโขทัยครับครูท่านนี้มีความสามารถในการสอนหัตถกรรมนะครับกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเทคนิคการสอนอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางอรพินคงคาสวรรค์เป็นครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสอนวิชาคหกรรมงานประดิษฐ์ระดับชั้นม.4 5 6ค่ะ

ก็มีพรสวรรค์ด้านนี้ก็เลยไปเรียนด้านนี้แล้วก็กลับมาสอนค่ะก็ได้การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติของปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกะสลักผักผลไม้ถ้าเด็กที่ไม่มีพื้นเนี่ยจะยากค่ะเราก็ต้องเอามาฝึกเอามาซ้อมแล้วก็ซ้อมบ่อยๆค่ะก็คือเด็กต้องเป็นพื้นฐานก่อนพอเป็นพื้นฐานแล้วเราถึงจะเริ่มเข้าสู่ลายเริ่มลายที่ง่ายแล้วจนไปถึงลายที่ยากแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆผสมผสานลายค่ะซ้อมเกือบทุกวันค่ะแล้วก็เป็นเดือนค่ะอ๋อมันจะมีหัวข้อเลยค่ะมีเกณฑ์มาเลยว่าเป็นแกะสลักผักผลไม้ใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่ามีเกณฑ์ว่าแกะสวยงามปราณีตอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บ่งบอกว่าต้องแกะนี่กี่ดอกอันนี้ลายอะไรเงี้ยไม่บ่งบอกค่ะขึ้นอยู่กับ3 ชั่วโมงเนี้ยเราสามารถทำได้เยอะ

0: แค่ไหนแล้วก็สวยมากแค่ไหนละเอียดแค่ไหนเราก็จะต้องเริ่มคิดก่อนว่าลายที่เราจะแกะเนี่ยให้มันแปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำใครแล้วก็เป็นลายยากค่อนข้างยากแล้วก็ละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นลายง่ายๆเนี่ยถึงจะแกะเยอะยังไงมันก็ไม่ชนะค่ะต้องเป็นลายที่คิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ผสมประสานแล้วก็ต้องมีความละเอียดประณีตในกลีบแต่ละกลีบเนี้ยค่ะเราก็จะพักให้ผ่อนคลายให้ออกไปพักผ่อนอิริยาบถข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไปวิ่งเล่นหรือไม่ก็ไปซื้อของรับประทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนพอเขาเต็มที่แล้วเขาก็จะกลับมามีสมาธิใหม่เพราะถ้านั่งนานๆเนี่ยคือเด็กบางคนเขาความอดทนไม่มากเขาก็จะต้องมีการผ่อนคลายบางทีก็เมื่อยบ้างนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาตามสบายเพราะเราซ้อมนี่เราก็จะไม่เครียดคือให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเขามีสมาธิเขาจะกลับมาทำเองเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบวิชาพวกนี้เพราะเขาบางคนทัศนคติเหมือนเขามองว่าวิชานี้เป็นวิชาที่แบบไม่เห็นได้เอาไปใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กเขาจะยังมองไม่เห็นว่าอนาคตเขาจะไปทำอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนใจรักนี่เขาเห็นแล้วว่าเราสอนอยู่เนี่ยเขาเนี่ยจะมองแล้วว่าเราสอนอะไรแล้วเขาอยากทำแล้วเขาบอกเลยว่าเขาจะไปเป็นครูห้ากรรมจะไปเรียนด้านนี้จะไปเรียนเอกนี้แล้วจะกลับมาเป็นครูสอนอันนี้เนี่ยค่ะที่จบไปก็บางคนเขาก็กลับมาพูดนะว่าเขาเอาวิชาที่เราสอนไปเนี่ยไปทำมาหากินได้มาไปรับจ้างไปทำขายเองอะไรเงี้ยในระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็จะมีรายได้เราเป็นคนใจรักชอบขวนขวายเนาะแล้วเราเห็นอะไรแปลกใหม่เนี่ยเราก็พยายามที่จะเอามาสอนเด็กเพื่อดูว่าอันนี้มันสามารถต่อยอดให้เด็กไปมีอาชีพหรือเอาไปทำมาหากินได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเอาอันนั้นมาสอนตอนนี้ที่ไปแข่งเนี่ยนะเขาก็พัฒนาฝีมือเยอะเลยค่ะเพราะทุกคนต่างแข่งต่างที่แบบจะพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อจะมาแข่งขันกันเนี่ยค่ะรู้สึกล้ำหน้าไปเยอะเลยค่ะก็พยายามจะต้องซ้อมบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนลายไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคิดลายผสมผสานอีกเพื่อให้มันแปลกใหม่ไปอีกค่ะรูปทรงแล้วก็สีสันแล้วก็ความละเอียดแล้วก็ลายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มันต้องรวมกันหมดอยู่ในองค์ประกอบเนี่ยค่ะมันถึงจะชนะแล้วการจัดเนี่ยมันจะต้องจัดให้สวยด้วยมันก็จะเป็นพวกแตงโมแคนทาลูปอะไรพวกนี้ค่ะแต่จริงๆถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยนะจะไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่ามันแกะได้หมดก็ต้องเริ่มจากลายง่ายๆแล้วก็เริ่มจากผักง่ายๆก็แกะดอกง่ายๆก่อนเงี้ยค่ะอย่างเช่นเราก็จะแกะพวกต้นหอมเงี้ยก็จะทำให้มันเป็นเหมือนดอกฝอยๆเห็นไหมคะอันเนี้ยแล้วก็พวกพริกอะไรเงี้ยเราจะเริ่มจากง่ายๆแล้วพอเด็กเริ่มมีฝีมือเราก็จะเริ่มจากมะเขือแตงกวาแล้วก็ถึงจะมาฟักทองอะไรเงี้ยจับง่าย
1: ๆครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเลขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเลขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากรู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเลขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเลขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็น A1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depressionพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้น

0: จนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่ม หลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ย จะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ N แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า A ลบกับค่า Z นะคะมาดูกันที่แรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ P นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ N เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว E นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้า

แล้วก็ทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลา
สามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง

DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่เนี้ยค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดิน

0: ส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360

10คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับ1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเรื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: าการอันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้

0: ยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านในตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆท่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณ

ครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationAerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 erecton transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบ

ว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A ได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้
ได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือ NAD นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไลซิส2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกว่าทั้งกระบวนการ aerobic respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: เก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: steel or any other material that we call ferromagnetic into that coil, I'm going to show you how that affects the magnetic field. And to do that, I'm going to be picking up small metal objects of any kind. Today, we're going to be using staples. So Dr. Didi, if you could please translate.
1: ครับตอนนี้ก็แม็กซ์ก็จะมาทำการทดเนื่องจากว่าพอเมื่อตะกี้ทางโอเรกอนได้ทำการพอกราฟให้เราดูเห็นความสัมพันธ์ของค่าโวลเทจกับสนามแม่เหล็กแล้วก็จำนวนรอบของขดลวดกับสนามแม่เหล็กไปแล้วนะครับตอนนี้แม็กซ์ก็จะทำการทดลองในเรื่องของว่าถ้าเขาเอาแท่งเหล็กนะครับใส่เข้าไปในขดลวด นะก็จะมาดูว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เพื่อที่จะทดลองว่าจะมีแรงสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็จะใช้ตัวแม็กนะครับตัวแม็กที่เย็บกระดาษเนี่ยนะครับมากองอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มกระแสไฟเข้าไปแล้วก็ลองใช้แท่งเหล็กใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะดูว่า Thank you, Max. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. Didi. I'm now going to run current through my coil by hooking it up to these two batteries. And we're going to try and pick some of these up.

0: So as you can see, we are influencing the staples, and we can't quite grab one, we're obviously picking some up. There we go. That should be some. And if we disconnect the current, you can see that we did grab at least a couple. Please translate, Dr. Didi.
1: ครับ Maxwell ทำการทดลองให้เราเห็นแล้วนะครับว่าพอเขาเพิ่มใส่กระแสไฟเข้าไปในขดลวดเปล่านะครับก็แล้วก็นำไปดูดกับตัว Max นะครับพอดีเขาจะสับสนไม่รู้ว่าผมเรียก Max ก่อนเนี่ยนะครับก็ Staple นะฮะก็คือตัวเหล็กเล็กๆที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่าขดลวดสามารถที่จะดูดเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปสามารถที่จะดูดตัวstaple ขึ้นมาได้นิดหน่อยนะฮะอย่างที่เห็นเขากองให้เราดูที่ส่วนที่ข้างหน้านะครับเห็นได้นิดหน่อยนะครับ Thank you Max go ahead please
0: Now we're going to actually put a core into this coil and see how many we can pick up that way So I'm going to reconnect the current to the coil over the staplesAnd we can see that with a core, we've actually picked up pretty much all of them. And if I disconnect the current, we'll see that they fall down. So can you please translate, Dr. D?
1: Yes, thank you, Max. ครับก็เขาก็ได้ทดลองเราเห็นแล้วนะครับพอทำการทดลองแบบเดียวกันเนี้ยนะครับใส่กระแสไฟเข้าไปในขดลวดแล้วก็เอาcoreนะฮะหรือแกนเหล็กเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในขดลวดแล้วก็ดูดตัวสตาร์โปเนี่ยนะครับตัวแม็กเล็กเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถดึงขึ้นมาได้หมดเลยนะครับก็แสดงเห็นว่ามีสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นมากนะครับสามารถยกขึ้นมาได้ทั้งกลุ่มเลยนะครับ Max thank you go ahead please
0: okay and I just wanted to quickly talk about this coil that I made and it's a good thing to have becauseWhile the simulation is great, if you don't have access to that or the right computers to use that, this is something that can be pretty easily made using pretty modest supplies of just wire and pipe. So what if we zoom in on this, there we go. You can see that how I built this is just I took a length of PVC pipe, just plastic pipe, and I wrapped copper wire around it. I guess for this pipe about 600 or 700 times and you can get a lot of loops so that you can get a strong magnetic field inside the tube without running a really large current through it and if we have our small magnet we can demonstrate that or actually maybe just the black where's the black one

0: there we go. You want to do it later? Okay, so we can see, so what I've done is attached a small LED to the leads of this coil, and it came apart. And then if we can see that if we move a magnet quickly through the coil, we should be able to light up this LED. And if you could translate Dr. Didi, and then I'll do the operation.
1: Thank you, Max. Max ก็เลยแนะนำว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ทำเป็นกดลวดทองแดงอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับคือกดลวดที่เห็นนี่ต้องขอเรียนก่อนนะครับว่ากดลวดนี้จะมีฉนวนหุ้มอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นกดลวดเปล่าๆนะครับจะมีฉนวนหุ้มอยู่นะแล้วก็น่าที่จะได้คุณครูน่าจะที่จะได้เตรียมในส่วนตรงนี้เอาไว้เผื่อว่าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวโปรแกรมซิมูเลชันต่างๆเนี่ยก็น่าที่จะทำเอาไว้เหมือนกันอย่างของตัวเขาจะใช้ท่อ PVC นะครับแล้วก็พันกดลวดพันเป็นร้อยๆรอบนะครับเพื่อที่ว่าไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเยอะแต่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่สูงที่มีความเข้มสูงนะฮะก็เขาก็จะทำการทดลองนะฮะโดยต่อหลอด LED เล็กๆนะครับเข้ากับสายไฟนะครับแล้วก็จะมีการขยับแกนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในกดลวดนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ All right, thank you, Max. Go ahead, please.
0: It's hard to say. This LED is blinking, I promise. And with that, I'm actually going to turn it over to Dean, who's going to wrap up this part of our lesson.
1: Oh, ครับที่แม็กซ์ทำก็คือเขาเอาแม่เหล็กนะฮะวิ่งผ่านลงไปในกดลวดนะครับวิ่งผ่านลงไปนะก็เพื่อที่จะให้เราเห็นว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับแล้วเขาก็เลยส่งต่อกลับมาให้อาจารย์ดีนนะครับ Thank you Dr. Dean Go ahead please
2: Greetings again So I put on the screen if you can see it the actual relationship between the field and that's showing the wrong thing hold on a second is it showing you guys's why is that okay anyway the relationship will come up shortly between the strength of the magnetic field B and these parameters that we've explored and as Alex and Alexis showed us the strength is proportional to the number of turns N and the current through the electric coil I. Why is this not showing? Okay, here we are. Thank you. thank you. And also another thing that's actually turns out is the most important thing is the presence of an iron core. We saw that had a huge impact on the strength of the magnet. And that is represented by this term mu that you can see right here. If you go down two slides on yours, I guess that'll show it. There we are, circled in red. So please translate.
1: ครับ อาจารย์ดีนก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงสไลด์ที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้นะครับสไลด์นี้ก็แสดงถึงความสัมพันธ์นะฮะที่เราทำการทดลองไปนะครับความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็ก B นะครับกับตัวแปรต่างๆนะครับได้ออกมาเป็นสมการอย่างที่อาจารย์เห็นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าค่า N นะฮะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับค่า I ก็จะเป็นค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่เดินทางผ่านสายไฟนะครับ L ก็เป็นระยะทางของขดลวดนะครับแล้วมีค่าหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเป็นค่าที่ได้จากการทดลองจากการที่เขาเอาแท่งเหล็กนะครับใส่เข้าไปในขดลวดในระหว่างที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้มีค่าสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแทนด้วยค่าตัวมิวนะฮะซึ่งก็จะหมายถึงความ

0: สามารถในการเป็นแม่เหล็กนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: And as you just saw in Max's demonstration it turns out that we've seen that putting electricity through a coil of wire makes a magnet an electromagnet and Max has just shown us that moving a magnet through a coil of wire makes electricity and that's what we're going to explore next and I'll hand it off to Max and Blake please translate
0: ครับอาจารย์ดินก็ได้เกริ่นนำว่าจากการทดลองที่แม็กซ์ทำให้เราดูนะครับที่บอกว่ามีการเอาแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนตัวผ่านลงไปในขดลวดนะครับจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับซึ่งในช่วงต่อไปนี่เราก็จะทำการศึกษาทดลองในเรื่องนี้นะครับ Thank you Dean go ahead please
2: Thank you, Dr. Dewey. So
0: yes.
2: Right here, we have another coil of wire that's very similar to the one that Max just showed you here, except it's a bit bigger. Due to the size, it's easier for us to demonstrate some of the questions that we're going to be asking. So the first thing that we're going to talk about, Max already showed this a little bit by putting a magnet through the coil and lighting up the LED, but we're going to ask you,I have a magnet right here, and what can I do with this magnet in relation to moving it around the coil to induce electric current? And so when electric current is induced through this coil, it'll light this green light bulb right here on top of the solenoid, which is the coil of wire. So what I want to ask the audience today,is for you to individually at first, I'll give you about a minute or so to kind of think to yourselves what I can do with this magnet in relationship to this coil, where I should put it to generate electrical current and light this light bulb. So with that, I'll go ahead and I'll let Dr. Dede translate, give you about a minute. And then after a minute has passed, I want you guys to talk with each other and share your ideas, and then share some of your ideas with us, and we'll try some of the things that you suggest and see if they light the light bulb. So feel free to go ahead and translate, Dr. D.
0: Okay. Thank you, Blake. ทาง Oregon ก็ได้เตรียมขดลวดนะครับอย่างขนาดที่ใหญ่กว่าที่ Max ทำให้เราดูนะครับพร้อมทั้งถือแท่งแม่เหล็กเอาไว้นะครับแล้วก็มีคำถามให้กับอาจารย์แล้วก็คุณครูนะทุกท่านว่าการที่เขาจะทำการทดลองให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับแท่งแม่เหล็กกับขดลวดเนี่ยให้เวลาอาจารย์คิดประมาณ1นาทีว่าให้ศึกษาหารือกันนะครับแล้วก็หาความเห็นว่าควรจะทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับจะต้องใช้แท่งแม่เหล็กกับขดลวดเนี่ยให้มันยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามเปิดที่ให้อาจารย์ลองปรึกษาหารือกันดูแล้วก็ลองเสนอความเห็นนะครับประมาณ1นาทีครับอาจารย์ครับ
3: Thank you, Blake. The teachers are working on it now.
2: Thank you, Dr. D.
0: All right. ครับเราสอดเข้าไปในขดลวดใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์ทำไงฮะ
4: ก็อาจารย์ถามว่า
0: ครั้งเดียวหรือว่าขยับไปมา
4: ขยับไปมาครับขยับไปมา
0: ครับ
4: ครั้งเดียวนี่ก็เกิดได้ค่ะอาจารย์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเอาแท่งแม่เหล็ก
5: ทิ้งลงไป
4: ผ่านขดลวดก็เกิดไฟฟ้าได้แต่ถ้าจะเกิดต่อเนื่องก็คือเราขยับไปมาก็สามารถทำให้เกิดได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับกรุงเทพมีอะไรไหมครับเห็นด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

0: ใช้ไมค์ด้วยอาจารย
1: ์ในการทดลองครั้งที่แล้วครับอยากให้เขาลองไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปอย่างเดียวเขาลองเขย่ามันได้ไหม
0: อ๋อพอดีมันเป็นขดเล็กนะครับมันคงไม่สะดวกพอดีเขาไม่มีแท่งแม่เหล็กที่มันยาวๆครับก็เลยต้องใช้แม่เหล็กที่มันเป็นก้อนวิ่งผ่านไป
1: ก็คืออยากสมมติอันนี้ใช่ไหมครับเขาถามมาก็คือมันน่าจะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ถ้าเกิดเร็วขึ้นนะครับ
0: น่าจะขยับกลับไปมาใช่ไหมครับ
1: ด้วยก็จะดีขึ้นคร
0: ับ ครับอ๋อครับBlake, can you hear me? Blake?
2: Can you hear me, Dr. D?
0: Yes, yes, okay. We got some answer from teachers from Huihin and Bangkok as well. Mentioned that moving the magnet through the coil, even only once you can generate electricity, but if you want it to be continue electricity to flash, then you need to move back and forth. That's the answer.
2: Okay, well, we can try that. So first I'll go ahead and put it in just once and see what happens. Okay, so here's the light bulb. If current goes through, it's going to shine green. Right. So here's the magnet right here. And I put in once. Take it back out. And it flashed once. So putting in, it definitely generated some current, as we saw with what Max did earlier. So I'm going to go ahead and let you translate, Dr. D, then I'll try putting in more than once.
0: Cup. Got.เบลกแสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าจากการที่เคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าไปในคอยในขดลวดนะครับขดลวดทองแดงก็แม้แต่ครั้งเดียวนะก็จะเห็นแสงไฟแวบขึ้นมานะครับก็แสดงเห็นว่าการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงนั้นก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับ Thank you Blake go ahead please
2: Okay so now I'll go ahead and see what happens when I put it in and out soSo as you can see, when I put it in and out, flash multiple times, and if you can see the light, it's going from green to red. So that's something that you might want to keep in mind. Okay. Now, if you want to translate, and maybe does anyone have another idea that they would like me to try? Thank you, Dr.
0: Okay. Yeah. ครับก็เบลก็ได้ทดลองให้เราดูนะครับจากการที่ได้เคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงนะพอขยับเข้าไปก็จะมีไฟสีแดงแวบขึ้นนะครับพอดึงออกก็จะมีไฟสีเขียวแวบขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเกิดกระแสไฟฟ้าทั้งเข้าและออกแต่ทีนี้เนี่ยเรก็เลยถามต่อว่าอาจารย์อยากจะให้เขาทดลองอะไรอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมจะมีวิธีการทดลองอื่นๆอีกไหมที่จะแนะนำนะครับก็อยากจะถามอาจารย์ทางกรุงเทพแล้วก็หัวหินด้วยนะครับอาจารย์คิดว่าน่าจะเสนอทำการทดลองอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์มีคำถามเชิญเลยนะครับเชิญครับอาจารย
1: ์ถ้าเกิดเอาแท่งแม่เหล็กไว้เฉยๆแล้วเอากดขดเลือกวิ่งผ่าน
0: อ๋อครับBlake, there is a question asking yes. whether if you fix the magnet in state and then move the coil in and out, would that be the same thing or not?
2: Well, that's a good question. I'll actually try and see if I can do this. Let's see. So actually, I'm going to ask Matt to help me with this. So well, I will. Right. So I'm going to put the magnet and just hold it still, and then Max is going to go ahead and move the coil.
0: Oh, that's pretty good.
2: Okay, let's do it all the way.

0: You guys see the, any blinking?
1: It's too far away. We cannot see it.
2: Okay, let's try, let's see. Try lifting up a bit more. I'll see if I can do it. All right. Keep this still and then. All right, did you see that? Oh, we'll try again. Yeah. It looks like the screen wasn't pretty.
1: Yes, you can see it. Yes.
2: Yeah. Good. Yeah, so the light is flashing when we move the coil and keep the magnet still.
1: Yes. Basically, it gives the same.
2: Exactly. Same that was a good question, though. That's definitely a good insight to have. That doesn't matter which is moving, the coil or the magnet. It's just one moving relative to the other.
1: Yes. ครับก็แสดงเห็นแล้วนะฮะว่าได้ผลเหมือนกันไม่ว่าเราจะเคลื่อนตัวใดตัวหนึ่งก็ตามนะครับจะเป็นเคลื่อนตัวแม่เหล็กหรือฟิกซ์กดลวดเอาไว้หรือจะเคลื่อนกดลวดแล้วก็ฟิกซ์แม่เหล็กเอาไว้นะครับก็ให้ผลเช่นเดียวกันนะครับ Thank you Blake go ahead please
2: Okay so one thing that I want to
1: Sorry go ahead
2: well if people have more suggestions I can take one more before we jump to the next thing if anyone wants one more thing for me to try
1: มีความเห็นอย่างอื่นไหมครับอาจารย์เสนอได้ครับทางหัวหินมีความเห็นอย่างอื่นไหมครับอาจารย
3: ์มีครับมีคือผมมองว่าอีกเมื่อกี้นี้เห็นกรณีที่เราให้ขดแม่เหล็กเนี่ยตัดผ่านขดลวดด้านในทีนี้ว่าต้องการจะให้เห็นขดลวดเนี่ยตัดผ่านด้านนอกของแม่เหล็กบ้างหมายความว่าแม่เหล็กเนี่ยดูด้านนอกของบริเวณตรงด้านที่ไม่ตรงกลางครับออกไปฮะว่าแกนเหล็กเนี่ยถ้าเราเอาแม่เหล็กเนี่ยวิ่งผ่านด้านนอกเนี่ยจะเกิดผลหรือเปล่า
1: วิ่งผ่านในแนวแบบตะกี้หรือว่าวิ่งผ่านในแนวอื่นๆครับ
3: แนวด้านนอกครับคือแทนที่จะเอาข้างในข้างนอกซะวิ่งด้านข้างครับ
1: อ๋อครับได้ครับ Blake there is another situation that would it be possible if you move the magnet outside the loop next to the magnet of course yes
2: Okay, I'll go ahead and do that. That's a good suggestion, definitely a good thing to see. So this will be the last one I demonstrate, and then I'll go ahead and switch to Alexa. But first, if we can get the camera back on the coil. All right. So here's the magnet. I'm going to move it right outside of the loop. First, I'll do it in front. So let's see if I can do it without getting my hand in the way. As you see, the light is not lighting. No. And I'll do the same thing. It's hard to do this without getting in the way of the light, but I'm going to do it in front of it. And it's hard to see, but it is not lighting when I do this. Yeah. And then I can move it outside of it in different places. And again, it's not lighting up. So with that, I'll go ahead and let you translate, and then I'm going to switch to Alexa, who's going to talk about some laws and rules that have to do with what's going on with this coil. Thank you, Dr. D.
1: Thank you. ครับเขาก็ได้ทดลองให้เราดูแล้วนะครับว่าพอเขาได้มีการขยับแท่งแม่เหล็กนะครับไปไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนด้านล่างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นทางด้านนอกของขดลวดนะครับก็ไม่ปรากฏว่ามีแสงไฟแวบขึ้นมาให้เห็นนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับจากการทดลองนะครับแล้วเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะมาชี้ให้เราดูถึงความสัมพันธ์ต่างๆนะครับ Thank you Blake Thank you Alexa Go ahead please
4: So it looks like our first rule for generating current is to put
1: Alexa,
4: magnet
1: Alexa can you repeat we ask you
4: Yeah sorry it looks like our first rule for generating current is to actually place the magnet inside of the coilAnd then the next important step is to move the magnet or the coil back and forth. All right, so now we know the basic way to generate current using a magnet and a coil. What we're going to move on to next is how to maximize that current. There's a couple other things we can change in the system to make the current even stronger. So I'm going to hand it back to Blake.
1: ครับ ในเบื้องต้นอเล็กซ่าก็ได้สรุปให้เราดูนิดนึงนะครับว่ากฎของการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถข้อที่หนึ่งก็คือใส่แม่เหล็กไว้ในขดลวดทองแดงนะครับหรือขดลวดที่นำไฟฟ้านะครับแล้วก็สองมีการเคลื่อนแม่เหล็กไปมาในขดลวดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่จะมาดูกันต่อไปก็คือจะทำอย่างไรเพื่อที่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่สูงขึ้นหรือที่มากที่สุดนะครับ how to maximize current นะครับผม thank you Alexa go ahead please
2: alright I'm gonna go ahead and take over from Alexa I don't know if you can see me okayso now I disconnected the LED from the coil, and instead I'm having the wires connect to a Logger Pro system, which is a device that's behind here. It's a current meter that's going to measure the current that's being generated in this coil. And that's going to be displayed on the screen that you guys should be able to see shortly. Do you see axes on your screen right now?
1: Yes.
2: All right, thank you.So what I'm going to do is I'm going to use this smaller magnet than the one I was using before that better fits inside the coils. And so what I wanted to ask you, what I want to test is now that we know that a magnet going through will generate current when it's moving back and forth through the coil, are there any particular orientations or ways that you can move the magnet that can maximize the amount of current that's generated?So I'm going to go ahead and turn back to you and have you think to yourselves a little bit, then talk to your neighbors about what orientation of the magnet you think I should orient it with relation to the coil when I put it inside the coil. Thank you, Dr. Didi.
1: Thank you, Blake. ครับจากนั้นก็ Blake ก็จะทำการทดลองนะโดยใช้ขดลวดนะที่เราเห็นจากการทดลองคราวที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนี่ก็เป็นสแต็กของแม่เหล็กนะแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็จะทำการพลอตกราฟลงไปบนคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือแกนตั้งจะเป็นกระแสไฟฟ้าส่วนแกนนอนก็จะเป็นเวลานะครับเพื่อที่ทำให้เราได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในกดลวดแต่ทีนี้เนี่ยคำถามที่มาสู่คุณครูทุกท่านที่กรุงเทพและหัวหินก็คือแม่เหล็กที่จะใส่เข้าไปเนี่ยคุณครูคิดว่าจะต้องใส่เข้าไปในมีการวางตัวอย่างไรนะครับใส่เข้าไปแบบไหนนะครับคือแท่งแม่เหล็กที่เล็กแสดงให้เราดูเมื่อตะกี้นะครับก็อาจารย์ก็จะเห็นว่ามันเป็นแท่งแม่เหล็กคล้ายๆกับที่เรามีเนี่ยนะครับแต่อันนี้สำหรับการทดลองครั้งต่อๆไปนะครับแท่งแม่เหล็กที่เรามีแบบนี้นะครับจะมาต่อๆกันนะฮะก็เหมือนกับเป็นแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะใส่เข้าไปแบบไหนเราจะใส่แบบเข้าไปสมมติเป็นแท่งแบบนี้นะครับอันนี้มันอาจจะสั้นนิดนึงที่เขาถือไว้นะครับว่าจะใส่เข้าไปแบบยังไงดีจะใส่แบบมีถ้ามันเล็กๆอย่างนั้นนะครับมันจะใส่ขวางหรือจะใส่นอนหรือจะใส่อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ลองให้ความเห็นด้วยครับ ต้องมีการวางตัวที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับจะต้องยังไงอะไรนะนะครับอย่างที่เบรกเขาแสดงให้เราดูนะครับOkay, Blake, I just ask teachers to think about it and give some answers. Yeah.
2: Thank you. All right, we'll give them a couple minutes.
1: ตอบเลยครับอาจารย์ได้เลยฮะยังไงครับ
2: I think that I'll clarify. There's really a couple different options orientation-wise. Do we want to be vertical? Do we want it to be on its side? Do we want it to be some combination of that? Do we want it to be rotated? Anything like that? Or do we want it to be some combination of all sorts of rotations when we put it through the coil? I guess it's just things of what they want me to try.

0: when I'm placing this magnet through the coil. Thank you.
1: Thank you. ครับเขาก็ลองถามเราอย่างที่ว่านั่นนะครับว่าอาจารย์จะทำยังไงดี orientation ก็คือการวางตัวของแม่เหล็กเทียบกับตัวขดลวดนะครับอาจารย์จะให้เข้าไปแบบไหน

0: ก่อนแล้วก็ดึงออกนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นจากกราฟที่พลอตบนที่แสดงนะบนจอภาพนะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูในแง่ของขนาดของการตอบสนองที่ออกมาเป็นตัวกระแสไฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีขนาดที่พอๆกันนะไม่ว่าจะเอาทางทิศเหนือเข้าก่อนทางขั้วเหนือเข้าก่อนหรือขั้วใต้เข้าก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นแตกต่างกันก็คือในการที่เราเอาการแสดงพีคของกราฟที่เห็นนะถ้าเราเอาขั้วเหนือเข้าไปก่อนนะพีคบวกจะขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เวลาดึงออกก็จะเป็นพีคลบนะครับส่วนเมื่อเอาขั้วใต้เข้าไปก่อนนะครับก็จะปรากฏว่าเรามีพีคลบเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีเมื่อดึงเมล็ดออกก็จะมีพีคบวกตามมานะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่สำคัญนะครับBlake, go ahead, please.
1: Thank you, Dr. D. All right, so now I'm going to go ahead and show the last thing I was talking about, different orientations. So we tried with north facing in and south facing in. So now I'm going to go ahead and put the magnet in. I'll show this magnet just because it's easier to look at, horizontally with both poles on the sides going through. And we'll see what goes ahead and happens with that. So first I'll go ahead and let you translate, Dr. Didi, then we'll do the experiment.
0: All right, ครับก็อันต่อไปก็คือเบคก็จะทำการทดลองโดยที่จะเอาแม่เหล็กขึ้นผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงโดยให้ขั้วเหนือกับขั้วใต้เนี่ยวางในแนวนอนแล้วเอาเข้าไปพร้อมๆกันนะครับเราจะมาดูกันครับ Blake, you can go ahead, please. Thank you.
1: Thank you, Dr. G. Okay. Now this magnet oriented horizontally, as soon as Max is ready. So that first blip was a little bit of an error on my part. I think I rotated a little bit. As you can see, the rest of the time, though, there's not a lot of change. The line is pretty much straight. So what happens when I put it in without either of the poles, the north side or the south side facing in, no or very little current seems to be generated. So with that, I'll go ahead and let you translate Dr. Didi, and then I will jump to Alexa, who will talk about this law like she did before. Thank you.
0: Thank you, Blake. ครับ ก็ Blake ได้ทำการทดลองให้เราดูแล้วนะครับว่าการที่เคลื่อนแม่เหล็กในแนวราบเข้าไปนะครับผ่านกดลวดเนี่ยโดยให้ขั้วเหนือกับขั้วใต้วางตัวขนานกันไปนะครับทำให้เราเห็นว่าสัญญาณกระแสไฟที่ได้นะครับแทบจะไม่เกิดแทบจะไม่เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับเป็นค่าที่ได้ต่ำๆเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดจากการทดลองนะครับว่าการที่เอาเข้าไปแบบนี้จะสู้แบบในแนวตามแกนเหลือตายไม่ได้นะครับ Thank you, Blake.
2: All right, so Blake talked about two ways to use magnetation to maximize electricity. It looks like the first rule will be to orient the magnet parallel or vertical in the coil.Additionally, it doesn't matter when it comes to the magnitude of the current, whether or not you put the north end or the south end first. So I'm going to go ahead and make a note of that too. And since we're talking about maximizing current, I'd like to also include two things that were mentioned earlier by one of your teachers.Which is, it's something we're not really able to demonstrate, but it's important to know. The size of the coil also does matter. So a smaller coil will have a greater current go through it. Also mentioned was the amount of turns. The more turns you have in a coil, the stronger the current's going to be.That concludes that section. We're now going to look at how fast you're supposed to move the magnet and if that affects current. All right.

0: Dr. Didi, if you want to translate first, sorry.
1: Okay, thank you, Alexa. ครับก
0: ็
1: กลับมาที่ Alexa เมื่อกี้นะครับกลับไปที่คำถามว่าแล้วในเรื่องนี้เราจะทำการเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สูงสุดได้อย่างไรนะครับก็เราก็ได้คำตอบจากการทดลองที่เบลกได้ทำการเบลกกับแม็กซ์ได้ทำการทดลองให้เราดูนะครับก็จะสรุปได้ว่าประการแรกนะครับให้วางแท่งแม่เหล็กนะให้วางตัวขนานไปกับแนวแกนของขดลวดนะครับแล้วข้อที่2ไม่ว่าจะใส่ด้วยขั้วเหนือเข้าไปก่อนหรือขั้วใต้เข้าไปก่อนก็ไม่ได้ทำให้เกิด ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้นะครับอาจจะมีพีคที่ผิดแปลกกันไปบ้างแต่ปริมาณที่วัดได้ก็เท่ากันนะครับข้อที่3ก็คือขนาดของขดลวดทองแดงนะครับหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะขนาดของขดลวดทองแดงยิ่งเล็กนะครับก็จะยิ่งทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนรอบของขดลวดนะครับยิ่งมากก็จะยิ่งให้กระแสไฟฟ้าที่แรงขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูกันต่อว่าเราจะต้องเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับถึงจะให้กระแสไฟฟ้าที่ดีครับ Thank you, Alexa. Go ahead, please.
2: Okay, so the final thing, as Alexa mentioned, that we want to ask you guys is kind of what the one thing we haven't really talked about yet is how quickly you move the magnet through the coil. So what we want you to ask the instructors there, Dr. Didi, is if we want to maximize the current through this coil, should we move the magnet faster or slower, and see what they think?
3: Yeah, we'll probably give less time this time, just because we're at the end of the period.
2: Yeah, just a couple of seconds, just a quick thing.
1: Yeah, ครับ อาจารย์คิดว่าเราจะต้องเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านกดลวดด้วยความเร็วหรือช้าหรือไงดีครับถึงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากยิ่งเร็วยิ่งดีหรือไงครับช่วยสรุปให้เลยเนาะเอาเป็นว่าอย่างนั้นเนาะนะครับโอเคมีความคิดตามไหมครับ
4: อาจารย์ครับผมขออนุญาตเล่าที่ได้คุยกันเมื่อกี้นะครับว่าอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับก็จะมองเหมือนกันว่าถ้าเร็วยิ่งเร็วเนี่ยก็ยิ่งจะเกิดได้ดีนะครับแต่อาจารย์ศรีภัยมีประเด็นนึงว่าบางทีเคยทดลองว่าถ้าเร็วมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการบางอย่างแต่พอเคลื่อนที่ในปริมาณค่าหนึ่งเนี่ยมันจะให้กระแสที่ดีกว่าครับ
1: โอ้ครับผม
4: ครับ
1: คร
4: ับ
1: Max we have some answer from teacher here first comments is that I think that the faster you move the magnet through the coil, the higher the volt, the electricity you can get. However, there is one common saying that actually the thing that there must be a certain frequency that you can move the magnet that would maximize the electricity. Yes. Thank you.
2: Those are great answers. Yeah, thank you, Dr. Yi. Thank you, everyone there. And the point about the frequency is true. No, excuse me. So, thank you, everyone. Those are great answers. And it is true that a frequency is important, especially if you want to generate some kind of what we call alternating current, right? Where the current and voltage are fluctuating at some frequency. So it's important to keep that in mind. So to show that these predictions are correct, we're going to do the same thing. We're going to graph the current through this coil as I move the magnet slowly at first and then quickly. So if you translate Dr. Didi, and then we'll do it.
1: All right. Yes. Yes. ครับ Max ก็บอกว่าโอ้เป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับอาจารย์พูดถึงความถี่ในการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กนะครับและแน่นอนว่าความถี่ที่เหมาะสมนะครับก็ย่อมจะให้กระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะฮะก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้าสลับนั่นเองนะครับที่เราจะต้องดูว่าความถี่เท่าไหร่ที่จะใ กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยว Max ก็จะได้ทำการทดลองให้เราดูอีกครั้งนะครับ Thank you Max go ahead please
5: Okay so if you'd like to collect we're going to start moving the magnet slowly through the coil and then if I do it much faster we can see that you do generate a much larger current by moving quickly if you could translate Dr. D
1: yes ครับอย่างที่ Max ทําเร็วแสดงให้เราจากการของกราฟนะครับจะเห็นว่าในช่วงแรกนะครับช่วงของ5วินาที6 6 7วินาทีแรกเนี่ย Max เขามีการขยับแม่เหล็กเข้าออกจากขดลวดทองแดงนะฮะอย่างช้าๆนะครับพอหลังจากวินาทีที่7ไปแล้วเขาก็มีการขยับแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าออกขดลวดในความถี่ที่สูงขึ้นเราจะเห็นได้ชัดว่ามีการสร้างกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงกว่านะครับ Thank you Max go ahead please
5: So finally Blake is going to fill in our last rule on our list here and then we're going to give it back to Dr. Dean
1: Yes. Thank you.
3: All right.
1: Thank you, Max.
3: So we're going to go. Thank you, Dr. I'm going to go ahead and re-emphasize what Max just said. We discovered that the faster we move the magnet through the coil, the more current is generated.
0: Also, in case you guys ever want to go back to this, this document is going to be in folder S3, subfolder S3B.
3: Thank you, Wilson. Right, so if you want to go ahead and translate, Dr. D.
1: Okay, yes. ครับ ก็ครับ เขาก็สรุปโดยรวมก็คือว่ายิ่ง move ยิ่งเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าออกขดลวดทองแดงเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับนั้นข้อสรุปต่างๆที่เราหาได้ในวันนี้ก็จะไปอยู่ในเอกสารนะครับซึ่งก็จะนำไว้บรรจุไว้ใน S3 ของเซสชันนะครับ Thank you Blake
3: I'm going to go ahead and move to Dr. Dean who's going to summarize everything we've talked about already
1: ครับเราก็จะไปกลับไปหาดร. ดีนนะครับเพื่อที่จะสรุปรวมว่าในวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างนะครับ Thank you Dr. Dean
6: Greetings. Hope you're surviving with your cold.
1: I'm okay. Thank you.
2: Thank you.
6: So in this last section, we have sort of qualitatively explored how moving a magnet in a coil creates electric current. And in the case of the slinky seismometer, that is creating a signal for us to record and monitor.And I want to emphasize that though we were working qualitatively, we did work to develop a set of rules in terms of how one moves the magnet to maximize current that we can use in the design of our slinky seismometer. Please translate.
1: ครับดร. ดีนก็ได้พูดถึงว่าในวันนี้เราก็ได้มีการทำการทดลองในเรื่องของการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดทองแดงนะครับเป็นการทดลองในเชิงคุณภาพนั่นก็หมายความว่าทำการทดลองโดยแบบที่เราเห็นนะครับโดยในเหมือนกันในห้องแล็บทั่วไปนะครับไม่ได้มีการทำแบบคำนวณเป็นตัวเลขออกมาเป๊ะๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของการที่เรามาออกแบบทำงานกับ slinky seismometer นะครับซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านขดลวดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณที่เราจะทำการวัดได้ซึ่งตรงนี้ทางเราก็จะต้องมาศึกษาว่าการที่จะมาวัดทำยังไงถึงจะสามารถที่จะวัดการเคลื่อนของแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยหรือน้อยๆเนี่ยสามารถที่เราสามารถที่จะวัดค่ามันได้นะฮะ อันนี้จะมีความสำคัญมากในการทำงานของ Slinky Seismometer นะครับ Thank you, Dean. Go ahead, please.
2: Go ahead.
6: So as we developed the rules, what we tried to model was what I would call fuzzy student thinking into more specific or more correct student thinking. And that is that one could answer the question, simply move the magnet near the coil, and that would be fuzzy thinking. But now we have a set of rules that say move the magnet axially through the coil, oriented parallel to the coil, and at maximum speed in order to optimize current. And so I hope we've modeled that for you today. We've tried to. I think next week we're going to have some fun making some paper plate speakers and looking at lens law damping. And with that, I'd like to say farewell for the evening.
1: Okay. ครับดร. ดินก็บอกว่าในการศึกษาวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรากำลังทำการศึกษาเพื่อที่กำหนดว่า fuzzy student thinking ก็คือที่คิดกันแบบเด็กๆง่ายๆนะครับเราจะเปลี่ยนจากที่มันอาจจะฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าท่านักให้มาเป็น correct student thinking นะครับก็คือคิดให้มันถูกตามแนวทางที่มันควรจะเป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการที่เราเคลื่อนแม่เหล็กผ่านกดลวดนะครับเคลื่อนอย่างไรให้เราสามารถที่จะเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดนะเพื่อที่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำการศึกษากันต่อไปนะครับโดยที่ครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะได้มาศึกษากันต่อในเรื่องของ lens law damping นะครับซึ่งถ้าเราถ้าผมจะชี้เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในเรื่องของ slinky seismometer อาจารย์จะเห็นว่านอกจากส่วนประกอบที่มันเป็นส่วนที่เป็นนี่ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะเพื่ออาจารย์จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับตัว slinky seismometer มันจะเป็นส่วนที่มีขดลวดอาจารย์เห็นไหมครับส่วนข้างในตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับที่มันจะเคลื่อนผ่านตัวนี้จะเป็นตัวที่พอมีแผ่นดินไหวพวกเราจะดีเทคตัวนี้นะครับนั่นคือทำไมเราถึงต้องมาศึกษากันวันนี้ว่าไอ้ขดลวดกับแม่เหล็กนี่มันเกี่ยวพันกันยังไงแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันในเรื่องของตัวล่างละว่าแม่เหล็กกับการแดมปิ้งนะมันจะเป็นยังไงนะครับก็อาจารย์จะได้เห็นได้ชัดว่าแต่ละเซสชันเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้อย่างดีว่าเรากำลังศึกษาอะไรไล่ลงไปนะครับอาจารย์ครับThank you, Dr. Dean.
6: Thank you. So that's all we have for this evening. And so I'd like to say until next week, Sawadikap. And we'll see you next week.
7: Thank you, Dr. Dean and the team for the contribution. It's a very great session. Thanks a lot. And see you in the next session.It's Friday, right? Thank you. ค่ะอาจารย์คะเราก็มาถึงตอนท้ายของรายการแล้วนะคะอาจารย์คงได้ฟังการบรรยายของทั้งทาง Oracle และทางดร.ทิติแล้วนะคะท่านใดยังมีข้อที่จะต้องการทบทวนหรือว่าไปดูอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สามารถจะได้ทั้งฟังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมแล้วก็ลิงก์วิดีโอที่ใช้ทั้งหมดในเซสชันนี้นะคะโดยอาจารย์ไปคลิกที่ www.blf.ac.th แล้วก็ไปคลิกที่เมนูที่เขียนว่าข่าวสารนะคะหรือถ้าหากว่าใครสะดวกที่จะเข้าที่ Facebook ก็ไปเข้าที่ Facebook Fanpage แล้วพิมพ์ว่า DLF Teacher Training ค่ะในช่องที่เขียนว่า search นะคะไปที่ช่อง search แล้วก็พิมพ์ว่า DLF Teacher Training นะคะอันในส่วนของFacebook Fan Page ของ DLF นะคะก็คงจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้าที่4กันยายนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการอบรมด้วยระบบวิดีทัศน์ทางไกลระหว่างมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินโดยความร่วมมือของบริษัท GOT จำกัดมหาชน Welcome you all to the fourth session of video conferencing science teacher training onThe physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom by Dr. Dean Lively Brooks, the Director of Undergraduate Studies, Department of Physics, University of Oregon, and translated by Dr. Titi Duryatit, Department of Geoscience, Mahidol University. And this is the fourth session. So Dr. Dean, could you please start the session? Thank you.
1: Thank you, Naraparn. So in the first two sessions, we began our examination of the slinky seismometer by considering first that it is what physicists call an oscillator, and that the mass, the magnet mass hanging down, oscillates at a certain frequency. Pull that up so you can see it from my computer.And that it was actually designed to oscillate at the frequency of seismic waves, nominally around 1 to 0.1 hertz or so. Please translate, Dr. Didi.
2: Thank you. สวัสดีครับ ครับ ดร. ดีนครับก็ได้เกริ่นนำให้กับเราอีกครั้งนะครับว่าที่ผ่านมาในการอบรมของเราครั้งแรกกับครั้งที่สองนะครับก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับseismometerที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้นะครับโดยที่บอกว่านักฟิสิกส์นะฮะก็ได้มีการเรียกสปริงนะครับสปริงที่เราเห็นอยู่ในseismometerเนี่ยนะครับว่าเป็นตัวแกว่งตัวหนึ่งหรือว่าเป็นออสซิเลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ในเรื่องของการแกว่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของความถี่ของการแกว่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะเห็นว่าในการออกแบบไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีการพิจารณาว่าให้มีการแกว่งของสปริงให้สอดคล้องกับคลื่นความถี่ช่วงที่มีความเกี่ยวพันกับคลื่นไหวสะเทือนหรือคลื่นไซสมิกนะครับหรือคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับ Dr. Dean, thank you. You can go ahead, please.
1: Thank you. During the third session, we explored then what happens when the masses, which just happen to be magnets, move up and down inside the coil, which is the pickup inside the slinky seismometer.But before we did that, we looked at the other half of the phenomenon of electromagnetism, and we looked at what happened when we put current through a coil and made a magnet. That's the other half of the equation, if you will. And so we examined some things that affect the strength of an electromagnet, for example, the number of turns of wire, things like that.And then later in the session, when we looked at how moving a magnet generates electricity, we also looked at how variables affected the generation of electricity. Please translate.
2: Thank you, Dr. Dean. ครับ ในเซสชันที่3นะครับเราก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กนะครับผ่านขดลวดทองแดงนะครับในการศึกษานั้นเราก็จะได้มีการเราได้มีการทำการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เมื่อเรามีการผ่านมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในสายไฟนะครับก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะได้เราได้มีการทำการทดลองต่างๆนะครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนจำนวนของขดลวดที่เราใช้นะครับขดลวดทองแดงนะครับเป็นต้นนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการศึกษาถึง การเคลื่อนแม่เหล็กผ่านขดลวดในลักษณะต่างๆนะหมายถึงว่าแม่เหล็กที่มีการวางตัวในลักษณะต่างๆนะจะแนวตามแกนของขดลวดหรือจะขวางหรือจะหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะสังเกตว่าเมื่อทำการทดลองแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเราได้ดำเนินการตรงนั้นไปแล้วนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you Dr. Didi So today we're going to apply our newfound knowledge of electricity and magnetismAnd we're going to explore a fun activity. We're going to make a speaker out of a paper plates, wires, and things like that. And further, we're going to re-examine our conceptions of electricity and the phenomena of resistance, which will be new this evening, and how it affects our electromagnetic experiment.

0: results and how it would affect the design and construction of a slinky seismometer. And lastly, Blake is going to show us a mysterious phenomena, and it'll be up to us to try to develop a hypothesis and an explanation as to why the mysterious phenomenon occurs. And with that, I'd like to transfer over to Alexa, but would you please translate in the interim?
1: Thank you, Dr. Dean. ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะได้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เราได้ศึกษากันไว้นะครับในการที่จะมาสร้างลำโพงนะครับจากความรู้พื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะได้มีการศึกษาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้านทานนะหรือ resistance นะครับ ความต้านทานต่างๆนะครับแล้วจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาถึงเรื่องของเกี่ยวกับการที่จะทำการทดลองต่างๆว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เราทำการทดลองไปนั้นน่ะมันมีอะไรที่ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะเป็นปริศนาให้เราต้องคิดต้องหาคำตอบนะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะฮะทดลองโดยเฉพาะในเรื่องของ Lens Law นะครับ Tube Lens Law Tube นะครับและจากนั้นก็มาดูกันนะครับ Thank you Dean ครับ
0: Start to build our paper plate speaker. It's useful to take a look at what's inside a speaker, and I'd like to pass it off to Alexa, who will take us through that. Alexa, please.
2: Thank you, Dr. Dean. So you should be able to see a close-up right here, a common loudspeaker. It's going to help us for this session to see the insides of one of these speakers. So the first thing you notice is a wide paper cone, which used to be connected to the frame by this thin, flexible material before it was cut. Dr. Didi, if you would translate.
1: ครับ Dr. Dean ก็ให้ Alexa เป็นคนนำเสนอให้กับเรานะครับซึ่ง Alexa ก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงตัวลำโพงนะครับแล้วก็เริ่มแนะนำว่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนี้ส่วนประกอบที่เราเห็นได้เด่นชัดจากในจอภาพนะครับที่ Alexa ได้ทำให้ดูก็คือเป็นแผ่นกระดาษนะครับเป็นแผ่นกระดาษซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่ยึดติดกับตัวลำโพงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปนะครับว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะครับ Alexa thank you go ahead
2: thank you Dr. Didi the next feature we notice is a copper coil that's attached to the bottom of the paper cone, which you can see right here. The ends of the copper wire extend out and are connected to these input wires here. The final feature is a circular magnet around the base, which you can see is magnetic because it's picked up this bolt here. Dr. Didi, if you would translate.
1: Yes, thank you. Yes. จากนั้นเมื่อเราพลิกแผ่นกระดาษนะครับขึ้นดูนะฮะข้างล่างก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นท่อที่เป็นขดลวดทองแดงที่ขดล้อมอยู่นะครับแล้วข้างใต้ลงไปก็จะมีสายไฟนะครับที่ต่อเชื่อมเป็นอินพุตนะที่เราจะใส่สัญญาณเข้าไปที่ลำโพงนะครับข้างใต้ก็จะประกอบไปด้วยแม่เหล็กนะครับซึ่งก็เขาก็แสดงให้ดูว่าเอาตะปูติดนะเป็นแม่เหล็กที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเพื่อที่จะทำลำโพงนะครับ Thanks Alexa go ahead please
2: Thank you Dr. Didi I would like you all to consider what all these parts mean and how they can be manipulated in a speakerAnd now Blake is going to ask you guys a question. On to Blake.
3: Hello, Dr. D. So in front of me, I have a variety of parts. I have some paper plates. I have a tower of magnets, a hot glue gun, and a large spool of wire. So

0: Having all these things in mind, I would like to ask all of you how you would go about build your own speaker with these common household items. Go ahead and have you translate, Dr. Didi.
1: Thank you, Blake. อเล็กซ่าก็บอกว่าจะค่อยมาแสดงให้เห็นว่าแต่ละส่วนของลำโพงจะทำงานยังไงแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับก็ให้เบรกนะครับมาแสดงให้เราเห็นว่าอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็จะมีจานกระดาษนะครับจานกระดาษแล้วก็มีแม่เหล็กนะแท่งแม่เหล็กนะครับ ก็มีปืนกาวที่สำหรับติดกาวนะครับแล้วก็มีขดลวดทองแดงนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีดังที่กล่าวไปนะครับก็มีคำถามว่าทำให้อาจารย์นะครับว่าถ้าอุปกรณ์สี่ชนิดนี้นะครับเพื่อที่จะมาสร้างลำโพงสักชิ้นหนึ่งอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะประกอบลำโพงทำขึ้นมาเป็นลำโพงได้อย่างไรบ้างนะครับ อันนี้คงให้เวลาอาจารย์ลองพิจารณานะครับแล้วก็ลองตอบดูนะครับ Thank you, Blake. So how much time would you think that you want the teachers to think about?
0: I'd say about 2 or 3 minutes. Probably be
1: enough.
0: A
1: couple of minutes, all right. Okay.
0: Thank you.
1: อาจารย์อาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้มันอุปมาอุปไมยมันคล้ายกับลำโพงที่เราเห็นยังไงบ้างและอาจารย์คิดว่าจะประกอบกันยังไงได้บ้างนะครับให้มันมีลักษณะการทํางานที่คล้ายๆกับลําโพงนะครับคืออาจารย์ได้เห็นไปแล้วนะเนื้อในส่วนประกอบลำโพงจริงไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะมีแค่ไดร์แฟมที่เป็นกระดาษตัวหนึ่งแล้วก็มีขดลวดทองแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีแม่เหล็กเนี่ยอันนี้เขาก็มีอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันมาให้เราหมดแล้วนะครับอาจารย์ลอง สเก็ตคร่าวๆก็ได้ครับหรือว่าลองดูว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับครับอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับจะมีท่านใดจะตอบไหมครับทางหัวหินด้วยครับ
2: อาจารย์สักท่านหนึ่ง
3: ครับอาจารย์เชิญครับทางนู้นครับเชิญครับใช้ไมค์นู้นก็ได้ครับก็มีท่านอาจารย์จากทางหัวหินนะครับได้ออกแบบคร่าวๆนะครับไว้แล้วนะครับคือเอาแท่งแม่เหล็กอะค่ะอยู่ด้านบนนะคะ ส่วนขดลวดอะจะอยู่ด้านล่างเพื่อจะต่อกับสายไฟอะค่ะมันจะเป็นจานที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะเอาขดลวดอะต่อกับสายไฟอยู่ด้านล่างกับจานนะคะแล้วก็แท่งแม่เหล็กไว้ข้างบนใช่ไหมคะแต่ว่ารูปไม่เป็นนะคะประมาณเนี้ย
2: ประมาณครับ
3: รูปเนี้ยค่ะ
2: โคศัพท์ครับ
4: Dean, do you see that?
5: Yes, we do.
0: Yes, we do.
5: Yes, we do.
1: So, Blake, you see that? Basically, the teacher from Hua Hin suggests that using the magnet on the upper part and then on the base, using the plate, stick with the koi of wires, and then connect the koi with the wires as an input wires for the speaker. That is her model of speaker for now, yes. Go ahead.
0: Thank you, Dr. Didi. That's a very good first idea. Yeah, I definitely like the idea that you went right ahead to using the magnets and the plate as a base. So next I'm going to go ahead and pass this off to Alex and Nick, who are going to go ahead and build one for you right now. And so you'll see exactly whether you're right and what kind of changes that they do as well to kind of make it for better sound quality and that kind of thing. So Dr. D, I'll ask you to translate, and then meanwhile, I'll be... Thank you.
1: Thank you, Blake. ครับBlake ก็บอกว่าโอ้เป็นการออกแบบที่ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทั้ง Alexa แล้วก็ Nick นะครับช่วยลองทำการทดลองแล้วก็สร้างลำโพงขึ้นมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับ All right, go back to you, please. Alexa and Nick.
6: Alexa, thank you.
7: Hello, Dr. Judy. So the first thing we're going to do is have Nick, he's going to wrap cable, copper cable around a paper cylinder right over there. Mm-hmm. And so he's going to start doing that. He's going to wrap it about 50 times, and that's going to be the like core of the speaker. And the analog there is the coil that's inside the speaker that Alexa showed earlier, if you remember that. Please translate, and Nick will get started furiously wrapping this coil.
1: Thanks, Alex. ครับก็อเล็กซ์ก็บอกว่าเดี๋ยวนิกจะพันสายขดลวดสายไฟสายทองแดงสายไฟนะครับก็คงจะพันประมาณสัก50รอบนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นตัวฐานของแผ่นไดอะแฟรมกรองกระดาษนะครับครับThank you, Alec. Go ahead, please.
7: So if you remember from last week, we determined that the magnetic field inside a coil of wire is determined by the number of turns in the coil and the length of the coil. So Nick is going to try and get 50 turns or so while minimizing the length to produce a maximum magnetic field. You can translate.
1: Thanks, Alex. ครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็จะอย่างที่เราที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งในการทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นหรือการปัจจัยที่จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือพลังกำลังแม่เหล็กเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือขดจำนวนขดลวดนะครับที่เราพันนะครับซึ่งตอนนี้ก็นิกก็กำลังพันขดลวดนะฮะเพื่อให้ได้สักประมาณ50รอบนะครับก็เพื่อว่าจะได้ผลในการทดลองที่ดีนะครับ Thanks Alex go ahead please
7: two things to notice there is that he's also leaving enough room He's leaving leads, copper leads, extra cable on the end of the coil, and he's also hot gluing it so that the cable will stay put. Please translate.
1: ครับก็ในการที่พันขดลวดนะครับจะเห็นว่านิกพันแล้วนะครับ50รอบอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ได้มีการเรียงอย่างที่เราเคยเห็นในขดลวดนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำก็คือจะต้องมีช่วงเว้นระยะไว้สักนิดหนึ่งนะเพื่อว่าจะได้มีระยะในการทำงานสักนิดหนึ่งแล้วก็มีสายต่อออกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับต่อสายไฟที่จะอินพุตนะครับ Go ahead Alex thank you
7: So what Nick will now be doing is he will be gluing the stack of magnets and the copper coil onto opposite paper plates. This is essentially what the teacher who responded thought was going to happen, so she kind of nailed it.
1: ครับตอนนี้นี่ก็ทำการติดกาวแม่เหล็กนะครับเข้ากับตัวจานกระดาษนะครับแล้วก็จะติดกาวเข้ากับตัวขดลวดที่พันแน่นะครับพันเอาไว้บนกระดาษนะครับเข้ากับอีกส่วนหนึ่งของจานกระดาษเช่นกันนะครับ
8: Okay so Alex has this manila envelope in his hands which he has cut to sizeAnd he's going to be folding it in an accordion shape to make a suspension system for our speaker. please translate.
1: Thanks, Nick. ก็หลังจากที่นิกติดทั้งแม่เหล็กแล้วก็กดลวดเข้ากับจานคนละด้านแล้วนะครับตอนนี้อเล็กซ์ก็ทำส่วนที่เขาเรียกว่าตัวคล้ายๆโชคอัพนะครับคล้ายๆตัวโชคอัพให้จานแผ่นจานกระดาษมันมีที่สำหรับเวลาขยับนะครับไปตามความถี่นะครับก็ตอนนี้อเล็กซ์กำลังทำส่วนที่เป็น suspension ที่ว่านี้นะครับ Thanks, Nick. Go ahead, please.
8: Okay, so now Alex will be hot gluing our suspension system onto the speaker. It will act as basically the same sort of suspension system as we have in this speaker that Alexa showed us. Could you please translate, Dr. Didi?
1: Thanks, Nick. ครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับอเล็กซ์ก็กำลังติดตั้งระบบโช็อคอัพให้กับลำโพงนะครับตัวสั่นสะเทือนนะครับตัวแอบซอร์บตรงนั้นเป็นซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับระบบที่จะให้ลำโพงสั่นนะครับระบบสั่นสะเทือนที่ในลำโพงจะมีอยู่นะครับก็จะเป็นระบบที่คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่อันนี้เราทำกันแบบง่ายๆนะครับครับ Thanks Nick go ahead please
8: So Alex is just finishing up the speaker and the last thing he is going to doIs he is going to burn the insulation off of the ends of the wires because they have a little bit of insulation on them, and in order for us to play music, we need to get rid of that insulation. Could you translate, Dr. Didi?
1: Thanks, Nick. ครับ ในภาพที่เห็น Alex ก็กำลังติดตั้งตัวกระดาษเป็นตัวแทนตัวโชคอัพของลำโพงของเรานะครับแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังเผาปลายขดลวดทองแดงซึ่งมันมีชนวนหุ้มอยู่นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าขดลวดทองแดงที่เราใช้จะต้องเป็นไม่ใช่ขดลวดเปลือยนะครับจะต้องเป็นขดลวดที่มีชนวนหุ้มอยู่นะครับถึงต้องมีการเผาที่ปลายสายเพื่อที่จะต่อเข้ากับสายอินพุตนะสัญญาณเสียงเข้าถึงลำโพงนะครับ
8: Okay.
1: Thanks, Nick. Go ahead, please.
7: So now what we're doing is we're connecting the two copper leads to these alligator clips. And the alligator clips are sent through a power amplifier, which is connected to the computer. We're going to play music through the computer, which will then go into either lead and hopefully produce music. Please translate.
8: Alex.
1: Yes. ตอนนี้ Nick ก็ต่อทำการต่อสายให้กับลำโพงนะโดยต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจากคอมพิวเตอร์รู้สึกจะมีตัวแอมพลิฟายเออร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์นะฮะเข้าสู่ลำโพงของเรานะครับ Thanks Alex go ahead please
7: Sure so we're going to try playing some musicCan you hear the music
1: Yes, are you sure that's not from the computer you're playing?
7: Yeah, I'm positive. It's coming out of the paper speaker.
8: If you look closely, you can see that the paper plate speaker is actually moving.
1: ก็ผมก็แกล้งถามไปนะครับว่าเอ๊ะมันมาจากคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเนาะเสียงเพลงที่ได้ยินนะครับเขาก็บอกว่าไม่ให้สังเกตดูที่ลำโพงนะครับว่าลำโพงอ่ะมันมีการขยับขึ้นลงนะครับไปตามเสียงดนตรีอยู่นะครับถ้า close up ดูดีๆนะครับจานเห็นไหมครับ Thanks Nick It's great very very good
8: great
4: yeah excellent job
8: yeah so yeah so now we would like to ask you how does this paper plate speaker workin terms of things that you learned in session 3. Could you please translate, Dr. Didi?
1: ครับก็พอทำเสร็จปุ๊บนิกก็ส่งคำถามมาให้เราเลยนะครับว่าอาจารย์คิดว่าลำโพงที่เราเห็นเนี่ยนะมันทำงานยังไงนะครับจากความรู้ที่เราได้รับไปพื้นฐานเมื่อคราวที่แล้วนะครับอาจารย์ลองคิดคำอธิบายนะครับแล้วก็ลองหาคำตอบนะครับแล้วก็ตอบด้วยครับ
4: ค่ะเดี๋ยวขอวอลันเทียร์สัก1ท่านนะคะที่กรุงเทพแล้วก็1ท่านที่หัวหินนะคะ
2: หัวหินแล้วด้วยครับครับ
4: ค่ะค่ะว่าจากลำโพงกระดาษเนี่ยนะคะคิดว่าลำโพงกระดาษเนี่ยทำงานยังไงนะคะจากความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปเมื่อเซสชั่นที่3อะค่ะค่ะ2นาทีค่ะ So we allow the audience to have a close look and think about that for 2 minutes. Okay?
8: Sounds good.
6: อันนึงครับข้างหลังอาจารย์ข้างหลังยังไม่ได้พูดเลย
4: ค่ะอย่างน้อยท่านอาจารย์ก็ได้ทราบวิธีการที่ทำลำโพงอย่างง่ายๆนะคะท่านอาจารย์อาจจะนำกลับไปแนะนำนะคะนักเรียนของท่านอาจารย์ให้ลองทำดูนะคะแล้วก็ทดลองด้วยวิธีเดียวกันนะคะก็เปิดเพลงเชื่อมต่อนะคะมาออกที่ลำโพงนี้นะคะแล้วก็หลักฐานที่เราเห็นชัดเจนว่าลำโพงนี้ทำงานได้จริงๆก็คือการสั่นสะเทือนของเขาอะใช่ไหมคะค่ะเป็นลำโพงทำจากจานกระดาษแล้วมันก็สั่นสะเทือนนะคะเวลามีคลื่นเสียงผ่านมานะคะค่ะ
1: อาจารย์ต้องช่วยกันคิดนิดนึงนะครับอาจารย์ลองนึกดูให้ดีๆว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนถึงในเรื่องทั้งสองอย่างเลยทั้งขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กใช่ไหมครับขยับขึ้นลงแล้วสร้างกระแสไฟฟ้าออกมานะครับแต่คราวนี้ถ้าอาจารย์ลองดูลำโพงอาจารย์มีขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กแต่อาจารย์ส่งกระแสไฟเข้าไปภาพนี้อาจารย์เคยเห็นมาแล้วในการทดลองคราวก่อนที่มีขดลวดและแท่งเหล็กนะอาจารย์ใส่กระแสไฟเข้าไปนะเกิดอะไรขึ้นนะครับทันได้ก่อนไหมครับลองลิงก์ดูครับแล้วก็ลองหาคำตอบดูครับ
9: ไอเสียงที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไฟครับเป็นของไฟเมื่อผ่านไปยังขดลวดพอมันทำปฏิกิริยาคล้ายๆกับมันตัดกับสนามของแม่เหล็กที่แกนที่ตั้งอยู่นะมันทำให้ขยับพอขยับปุ๊บช่วงนี้มันจะเกิดเสียงครับเพราะว่าไอ้ตัวกระดาษมันเป็นตัวยืดหยุ่นเวลานั้นมันจะขึ้นลงทำให้มันเกิดเสียง
1: ครับโอเคNick and Alex, there are some two answers from one from Hua Hin and one from Bangkok. The teacher from Hua Hin mentioned that having the coil and the magnet, putting them together and input the electrical charge into the wire, that would cause the magnetic to occur, and that would also make the paper shake. And from Bangkok, a teacher mentioned that the sound occurred from putting in the electricity into the wire, and through the into the coil that have the magnet inside, and that would bring the sound, sorry, that would bring the paper to shake and create noise and the sound. Yes. Yeah. Thank you. Yes.
8: Both of those answers are very good. So the way it works, those answers were very good, but I will explain it again.And so the computer produces an analog signal. This analog signal is then amplified with a power amplifier, which basically just makes the signal larger. So then this signal is then input into the coil. And this electrical signal is essentially just a varying current. A And as we know, a

0: เขาก็พยายามที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้เราเห็นถึงกระบวนการที่เขาได้ส่งกระแสไฟเข้าไปนะครับโดยบอกว่าจากคอมพิวเตอร์ของเขานะครับซึ่งเปิดเพลงอยู่นะฮะสัญญาณที่ออกไปก็จะเป็นในลักษณะของอนาล็อกนะครับอนาล็อกเสร็จแล้วตัวสัญญาณเนี้ยก็จะไปผ่านตัวขยายนะเครื่องขยายอีกทีหนึ่งนะเป็นแอมพลิฟายเออร์นะครับจากนั้นจากตัวขยายพอขยายเพื่อให้เกิดเสียงสัญญาณที่แรงขึ้นแล้วเนี่ยก็ส่งไปยังขดลวดนะครับจากขดลวดก็จะกระแสไฟที่วิ่งเข้าไปในขดลวดก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับสนามแม่เหล็กนี้ก็จะไปทำให้จานกระดาษเนี่ยสั่นนะครับไปตามสัญญาณที่ส่งเข้าไปนะครับเมื่อจานกระดาษสั่นนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมานะครับอันนี้คือคำอธิบายครับ Nick thank you go ahead please
1: Hi we're back to me now the reason we did that experiment that activity was we think it would be a great one for students can you not hear me is it
2: yeah we hear
0: yes we can hear you clearly
1: okay thank you that experiment is pretty accessible in that the equipment needed is pretty inexpensive and available. Really, basically magnets and special kind of wire are all that are needed in paper plates. So I think the cost to make one speaker that I saw online was around 80 cents U.S. Could you please translate?
0: ครับอาจารย์ดีนนะฮะก็กลับมาที่อาจารย์ดีนนะอาจารย์ดีนก็บอกว่าการทดลองที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับก็นับได้ว่าเป็นการทดลองที่ประสบความสำเร็จที่ดีนะครับด้วยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่เราทำการศึกษาแล้วก็เราใช้ในการทดลองของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นลำโพงนะให้เราได้เห็นนะครับซึ่งราคาค่างวดก็ไม่เท่าไหร่เองนะ20กว่าเซนต์นะก็ตกประมาณแล้วไม่ประมาณสัก30บาทไทยนะครับครับนั่นคือค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุในการสร้างลำโพงของเรานะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: So the paper plate speaker demonstrates some fundamental physics concepts including electromagnetism And it can be turned into an engineering activity where students can be challenged to try to alter the design of the speaker to meet some certain goal, like, for example, to make it louder, to make it reproduce bass notes better, something of interest to me, of course. And with any kind of an engineering project, that involves some trade-offs, and I'm about to show you another little demonstration to talk about to motivate some of those trade-offs that we want to consider. Please translate.
0: ครับหลังจากที่เราได้ลำโพงแล้วเราจะเห็นว่าในการสร้างลำโพงก็ได้มีการนำเอาพื้นฐานในเรื่องของฟิสิกส์มาใช้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้านะครับมาใช้ต่อไปก็จะเป็นการทำการทดลองในลักษณะของการที่จะปรับเปลี่ยนให้คุณภาพของลำโพงนะครับให้มันมีคุณภาพที่แตกต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงเบสนะครับหรืออะไรให้มันหนักแน่นขึ้นนะครับว่าเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ในการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยแน่นอนก็ย่อมจะต้องมีสิ่งที่อาจจะต้องแลกมาซึ่งคุณภาพที่เราต้องการนะครับที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องแลกก็คือเป็นเทรดออฟนะครับว่าได้สิ่งหนึ่งแน่นอนคุณก็ต้องเสียบางอย่างไปนะครับเพื่อเป็นการแลกกันนะครับครับDr. Dean thank you go ahead please
1: so you might remember from a couple sessions back how we demonstrated the flow ofCharges. Here's one of my charges right here. It's simply a marble, and we demonstrated an analogous model to the flow of charges in an electric circuit. So here's my charge.

0: And I have many, many charges, of course, many more than this. And then I take these, and the analogy is that the height of the little model here corresponds to the voltage that is pushing the charge. And furthermore, as the charges move through the model, someone sitting there and counting the number of charges going across that line in a second would be observing the current flow through the model. So an analogy for voltage and current flow are two aspects of this analogous model. Please translate.
1: ครับอาจารย์ดินก็ได้อีกครั้งนะครับได้พูดถึงอุปกรณ์ที่เราก็ได้เห็นในการทดลองครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยอุปกรณ์นี้ก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจในลักษณะของความต้านทานนะครับที่จะมีผลกระทบต่อพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปนะครับเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่เห็นเมื่อกี้นะครับว่าเป็นสายไฟยกตัวอย่างนะครับเป็นสายไฟเพียงแต่ว่าอาจจะขนาดใหญ่เป็นหน้าตัดนะในแนวตามแนวสายไฟนะครับแล้วก็มีลูกแก้วนะครับที่จะปล่อยเข้าไปเป็นเสมือนเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นอินพุตที่เราใส่เข้าไปนะครับในรางที่เห็นนี้นะครับการยกสูงขึ้นหรือต่ำลงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโวลเทจนะครับที่เราพูดถึงหรือเป็นชาร์จพุชนะครับที่เรารู้จักแล้วนะครับว่าความต่างศักย์เนี่ยสูงหรือต่ำนะครับถ้าสูงก็เหมือนกับว่าความต่างศักย์สูงพลังงานที่จะวิ่งผ่านตรงนั้นก็จะเร็วขึ้นนะครับทีนี้พอได้มีการปล่อยลูกแก้วนะครับลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยจะค่อยๆวิ่งชนหมุดนะครับหมุดที่เห็นนะครับอันนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่ากระแสไฟที่วิ่งไปในสายไฟเนี่ยก็จะผ่านมีความต้านทานไม่สามารถที่จะวิ่งโดยสะดวกนะครับสิ่งที่ขัดขวางเหล่านี้ก็จะคือความต้านทานที่มีอยู่ในสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกแก้วจะวิ่งผ่านลงไปได้ปริมาณช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจำนวนหมุดที่ใส่เอาไว้นะครับจำนวนหมุดยิ่งมากเท่าไหร่ความต้านทานของสายไฟก็ยิ่งมากเท่านั้นนะครับ Thank you Dean go ahead please
0: So then I have a question regarding this apparatus which is an analogous to electric flow in a circuit
2: resistance
0: why do we have these posts here these little stick pins that are stuck in what is the point of having those on this apparatus what do they represent maybe I'll ask that question and give the my Thai colleagues a minute or two to respond in the apparatus these pins here what do they represent
1: ที่จริงผมเปิดเฉลยไปให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ตอบได้เลยนะครับตรงนี้คืออาจารย์ดีนก็ถามว่าเนี่ยเจ้าหมุดต่างๆที่ใส่เอาไว้เนี่ยเอาไว้แทนอะไรนะครับหมายถึงอะไรนะเวลามีลูกแก้ววิ่งผ่านเนี่ย
3: ค่ะอาจารย์ตอบได้ไหมคะเชิญเลยค่ะกดไมค์เลย
1: กดไมค์ได้เลยครับอาจารย์
3: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะขอกดไมค์ด้วยค่ะกดไมค์ด้วยเอาไมค์เข้ามาใกล้ๆค่ะ
4: ตัวต้านทาน
1: พูดดังๆครับจ้ะ
4: คือความต้านทานนะคะตัวต้านทานในสายไฟ
1: ครับอาจารย์ทางหัวหินคิดว่าไงครับผม
5: ได้ยินเฉลยแล้วครับอาจารย
1: ์ได้ยินเฉลยแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับดร. จีน yes actually All the teachers here are already aware that the pins that we've been talking about is about resistance of the marble that running through. We have done this in our last session already, right? Yes.
0: Right. So So my next question then is, how would I change the resistance of this this analogous model? What would I do to change the resistance?
1: Okay. ดร. ดินก็เลยถามต่อว่าแล้วเราจะเปลี่ยนความต้านทานตรงนี้อย่างไรนะครับและถ้าเรามีหมุดแบบนั้นเราจะเปลี่ยนยังไงครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความต้านทานง่ายๆเลยครับอาจารย์ตอบเลยตอบเลยครับอาจารย์
5: จะเรียง
3: กดไม่เลยค่ะค่ะ
5: ขออนุญาตครับอาจารย์ครับอาจจะต้องเรียงหมุดให้ตรงนะครับไม่ให้ขวางทางทิศทางของอิเล็กตรอนที่ไหลลงนะครับ
3: ค่ะโอเคค่ะทางกรุงเทพนะคะอาจารย์
1: ครับมีวิธีอื่นไหมฮะ
3: ค่ะอาจารย์กดไม่เลยค่ะเชิญเลยค่ะสุภาพสตรีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะกดไม่เลยค่ะค่ะอาจารย์นะคะขอไม่มาใกล้ๆด้วยค่ะค่ะตอบเลยค่ะ
2: ดึงหมุดออกอะค่ะ
1: ดึงหมุดออก
3: ดึงออกหมดเลยเหรอคะ
4: ค
3: ่ะดึงออกหมดเลย
1: ออกเท่าที่ต้องการ
3: โอเคค
1: ่
3: ะ
1: Dr. Dean, there are two answers. From Hua Hin, they mentioned that you have to rearrange the pins into a line that especially parallel to the path, right? And the other way to do is that take them out.
0: Okay.
1: The more you want it to be less resistant, the more you take them out, yes.
0: Okay. So I like the second answer better only because it's easy for me to do right now. Okay. So watch, and I'm going to keep it at the same resistance, quote unquote, and notice how long it takes the electrons to go through the circuit. And now I'll go ahead and take out some pins quickly. Not going to spend a lot of time doing this. And in this case, I'm what? Reducing the resistance, correct? So now I'm not going to do it all the way up and down the apparatus, but I'll just pull some out. And thank you. Alexa's going to help me out here. I appreciate that. Okay. We're having a pin pulling party. I'm doing it fairly randomly. I'm sorry. So here we go. We're going to run our electrons through the circuit. Now, notice we've kept the charge push the same. It's still at the same steepness as it was before. And now what happens when we put them through? You can see that they go through the circuit much more quickly. So in that sense, what can we say about the current through the circuit? How has the current through the circuit changed when I reduce the resistance by pulling out the pins? Please translate.
1: ครับ จันดินก็ได้บอกว่าชอบคำตอบที่สองนะครับที่บอกว่าไอ้ดึงหมุดออกนะครับครับก็เลยทำการดึงหมุดออกใหญ่เลยนะครับลองดึงออกเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ทดลองให้เราเห็นว่าเราปล่อยลูกแก้วเมื่อเอาหมุดออกไปบางส่วนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่าลูกแก้ววิ่งได้เร็วขึ้นยกเว้นได้ไปติดตามขอบนะครับก็เลยถามต่อนะครับว่าถามต่อว่าอะไรนะครับอาจารย์เราคิดว่าอันนี้เนี่ยจะเทียบได้กับการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวกลางอย่างไรนะครับอาจารย์ลองตอบเร็วๆเลยครับอาจารย์ครับมันจะมาถ้าเราลดความต้านทานที่ว่านี้แล้วเนี่ยกระแสไฟที่ไหลผ่านตัวกลางจะเป็นยังไงครับอุปมาอุปไมยครับ
4: มากขึ้น
6: อาจารย์คะ
1: มากขึ้น
6: ค่ะ
1: ครับ
3: ครับท่านผู้ชมครับค่ะเชิญค่ะ
6: ค่ะก็ง่ายๆอะค่ะถ้าตัวต้านทานมากกระแสไฟฟ้าก็ไหลได้น้อยแล้วก็ถ้าตัวต้านทานน้อยความต้านทานน้อยก็กระแสก็ไหลได้มากค
3: ่ะก็คำตอบเหมือนกับทางนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับDr. Dean, we have
0: a
1: quick answer that the less resistance we have, the more electricity that will go

0: through the medium. Yes.
1: Yes, thank you. That's correct. So the current is increased when we decrease the resistivity with the same voltage, the same charge push. Resistance went down, current went up. How specifically does current go up? We have more electrons flowing past a point in a given amount of time with less resistance in the circuit. So you can see, I know I'm enamored of this model, but it's an excellent analogy for the flow of current in a circuit. We can't see electrons, but we can see marbles. Please translate.
2: Dr.
0: Dean, go ahead, please.
1: Okay, so this is a perfect transition into our next activity. We talked about turning the make a paper plate speaker challenge.
2: I can't hear you, sorry.
1: I'm sorry. One more try. Can you hear me now?
2: Okay. Yes, now. Yeah.
1: So this is a nice transition into our next activity. We talked about making a speaker into an engineering challenge where we had a design goal, make it louder, for example, and we needed to change something about our speaker to meet those goals. My point is that any kind of changes we make to our speaker will always involve compromise. And so my question is, if I take the number of turns of wire in my coil and I double it, I might make it twice what it was before, I know already that I increase the magnetic field. But what is the negative effect of doubling the number of turns of wire in my coil? And think in terms of resistance, please. So I'd like to ask that last question.
0: พอเสร็จสิ้นการทดลองนี้นะครับก็จะเป็นกำลังจะไปสู่กลับไปที่คำถามหนึ่งนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้ก็คือถ้าหากว่าเราจะทำการปรับลำโพงของเรานะครับให้มีคุณภาพที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นเสียงดังขึ้นนะครับเสียงหนักแน่นขึ้นนะฮะทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันแน่นอนมันก็ย่อมจะต้องมีเทรดออฟอย่างที่ว่านะครับถ้าหากว่าคำถามนะครับถามว่าเราเพิ่มจำนวนรอบของกดลวดทองแดงนะครับให้มากขึ้นไปเป็นอีก1อีกเท่าตัวนะครับกลายเป็นจาก50ก็เป็น100รอบอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนเรารู้ว่าการที่เพิ่มจำนวนกดลวดเนี่ยก็จะไปทำให้เพิ่มความแรงของค่าสนามแม่เหล็กไปด้วยนะครับทีนี้คำถามก็คือถ้าเราทำเช่นนั้นนะครับผลที่ตามมานะครับผลกระทบที่ตามมาคืออะไรนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับค่าความต้านทานนะครับ
3: ความต้านทานก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้กระแสมันน้อยลงถ้าเราเพิ่มขดลวดเข้าไปค่ะ
4: Dr. Dean, there is an answer from the teacher in Bangkok studio saying that the resistance in the system is going to be increased, and that would decrease the current that is going to go through the so the voice would be down. That's the answer. I cannot hear you again, sorry. I can't hear you now. Hello?
1: Big
4: I can't
1: hug.
4: Hear you. Okay.
1: Oh, I'm sorry.
4: A big hug, all right?
1: How about now? Can you hear me now?
4: Yes, go ahead, please.
1: Okay, I'd like to give that teacher a big hug. That was an excellent answer. And it demonstrates very well the trade-offs involved. So I can have more turns in my coil and think I make the magnet stronger, but I reduce the current in the process. And so with that in mind, I'd like to turn it over to Blake and Alex and Nick, and we are going to try doing some meeting some engineering challenges for our original paper plate speaker. Please translate while we do the transition.
4: ครับอาจารย์ดิงก็บอกว่าโอ้อยากจะ give a big hug เลยนะครับคือให้คำตอบที่ดีมากเลยถูกใจนะครับบอกว่าเนี่ยพอเพิ่มเท่ากับเราไปเพิ่มจำนวนรอบของกดลวดเท่ากับเราไปเพิ่มความต้านทานให้กับระบบนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าไปได้เนี่ยลดลงนะครับก็จะทำให้ได้เสียงที่ค่อยลงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางอเล็กซ์ได้ลองทดลองทำดูนะว่าเป็น engineering challenge ก็คือเป็นความท้าทายทางด้านเอนจิเนียร์นะครับที่จะดูว่าการออกแบบลำโพงของเราตรงนี้นะครับครับ Thank you Dean go ahead please
5: Hello Dr. Didi So we have our original paper plate speaker and it has 50 turns So the original number of turns and I'd like to play it to show you how loud it isCould you please translate as I play a song?
4: ครับตอนนี้ก็นิกนะฮะรับชุดก็นะบอกว่าในภาพที่เห็นนะครับก็เอาลำโพงต้นแบบที่ทำครั้งแรกนะครับซึ่งมีกดลวดที่ผ่านเองนะครับ50รอบนะครับมาเปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับ Thank you Nick go ahead please
5: So now I would like to change and instead play with a speaker with 100 coils instead of 50 coils. So we have twice the number of coils, but of course, now we have more resistance because there is more wire. Could you please translate, Dr. Didi?
4: ครับ ตอนนี้ Nick ก็เปลี่ยนลำโพงนะครับ ซึ่งลำโพงอันใหม่นี้นะฮะ ใช้กดลวดที่หมุนมีจำนวนรอบ100รอบนะ เป็น2เท่าของตัวแรกนะครับแล้วก็ต่อลำโพงเข้าคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะดูว่าลำโพงนี้มีการตอบสนองอย่างไรกับอินพุตที่เท่าเดิมนะครับ
5: okay. Here we go It may be difficult for you guys to hear butWe don't notice any difference in sound level for this speaker. It is about the same sound as the speaker with 50 coils. So now I'm going to let Blake ask you another question about how loud a speaker can get. Could you please translate, Dr. D?
4: เปิดเพลงโดยใช้ลำโพงตัวที่ว่านี้นะครับก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ให้เสียงแล้วก็อะไรที่มันคล้ายคลึงกันนะครับในความดังอะไรต่างๆก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะครับก็อันนี้เป็นผลจากการที่ได้ทำให้ดูจริงๆนะครับครับแล้วเดี๋ยวก็จะให้เบลคมารับช่วงต่อนะครับนิด Thank you Nick go ahead Blake thank you
6: thank you Dr. Didi right, so now I have a question for you, for everyone there to consider so now that we saw what happened when we changed the number of coils I'd like you to kind of think about a situation if where you wanted to increase the loudness of the speaker what would you change about said speaker and what would you change about this guy to make it louder I'll go ahead and have you translate and give you a couple minutes to think of a response for that thank you Dr. Gidi
4: thank you Blake ครับก็ Blake ก็ถามอาจารย์ต่อนะครับว่าทีนี้จากโมเดลที่เรามีนะครับเราจะทำการปรับยังไงได้บ้างให้ลำโพงเนี้ยมีเสียงดังขึ้นนะครับให้มันมีเสียงดังขึ้นอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
7: ใส่บล็อกกล่องเลยครับทำกล่องใส่เลย
4: ทำกล่องใส่ลำโพงหรือว่าย
7: ัง
4: ไงครับ
7: ใส่เหมือนกับตู้ลักษณะอย่างเงี้ยครับทำเป็นกล่อง
8: ช่วยยังไงคะมันจะทำ
7: ใช่ครับแต่ในกล่อง
4: สมมุตินะครับสมมุติจานวางลำโพงเอากล่องมาแล้วก็เอาลำโพงมาวาง
7: อย่างจานที่ทำนี่ใช่ไหมครับจ จานลำโพงที่ทำเนี่ยปุ๊บเราก็เอากล่องมาตัดกล่องแล้วก
0: ็ใส่ไปในกล่อง

0: อาจารย์คิดว่ามันจะช่วยยังไงบ้างครับถ้าตัดตรงไปใส่ก็จะคิดว่ามันจะช่วยยังไงบ้าง
1: มันจะทำให้เสียงก้องขึ้นเหมือนกับลำโพงทั่วไปนะครับเวลาทำมาปุ๊บถ้าดอกมันเฉยมันจะดังเสียงไม่ดี
0: มันจะแบน
1: ครับพอใส่พวกนี้เข้าไปปุ๊บจะทำให้เสียงมันก้องกังวานขึ้น
0: ต้องขนาดยังไงป่ะครับหรือว่าไม่เป็นไรขอให้เป็นกล่อง
1: ก็ให้เป็นกล่องให้มันมีบังคับทิศทางเสียงมาก่อน
0: ครับทางหัวหินมีคำตอบไหมครับ
2: ครับการเพิ่มกระแสไฟฟ้าก็น่าจะทำให้ความดังของลำโพงเพิ่มขึ้นนะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้

สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักเป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: นะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละ

0: เวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่ง

0: ตภัยนะวาตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวาตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวาตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพา และอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ

ชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้ แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วขณะซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นนะมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่

ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับ

จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2 1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.สินเทาชัยสวัสดิ์นะครับท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการนะครับท่านจะมาไขข้อข้องใจนะครับนโยบายที่ท่านรับผิดชอบอยู่คือเรื่องทวิศึกษานะครับและเรื่องการประเมินผลภายในและภายนอกสถานศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง e-tumac report ครับ

เรื่องแรกที่ผมได้รับมอบหมายงานนะฮะในวันแรกเลยครับก็คือเรื่องของการจัดทวิศึกษานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทวิศึกษาที่เป็นในส่วนขององค์สมเด็จพระเทพนะในเรื่องของพระราชดำรินะครับในเรื่องของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาล นะเรื่องของทวิศึกษาโดยนโยบายเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะที่จะมุ่งในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะฮะซึ่งเราคิดว่าความต้องการของประเทศมีจำนวนมากแต่ปริมาณทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศนะครับทุกภาคเนี่ยประมาณ425วิทยาลัยนะยังไม่เพียงพอนะครับจึงมีแนวคิดว่าน่าจะให้นักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจนะครับที่ตัดสินใจไปเรียนในสายวิชาการก็คือในส่วนของชั้นมัธยมก็คือม.4 ม.5 ม.6 ที่ตัดสินใจแล้วนะครับได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสทบทวนในการที่จะเรียนในส่วนของสายอาชีพเพิ่มไปอีกหนึ่งใบประกาศนียบัตรนะคือหลักการ

0: การเท่านั้นนะครับจากการซึ่งในการจัดทำนั้นเริ่มต้นในการทำทวิศึกษาในโครงการพระราชดำริในถิ่นทุรกันดารนะฮะซึ่งมีอยู่2จังหวัดนะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของโรงเรียนอมก๋อยโรงเรียนแม่ตื่นนะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากก็คือโรงเรียนอุ้มผางนะฮะซึ่งคณะในส่วนของผมแล้วก็ในส่วนของสำนักนโยบายและแผนนะฮะได้ไปร่วมกันทำเราสามารถทำในเรื่องของหลักสูตรนะหลักสูตรร่วมกันคือเรียนทั้งในส่วนที่เป็นอาชีวศึกษาแล้วในส่วนของที่เป็นในส่วนของที่เป็นพื้นฐานนะเราสามารถปรับหลักสูตรนะครับให้เรียนภายใน3ปีกับอีก1ภาคฤดูร้อนฮะ1ซัมเมอร์
1: ก็คือประมาณ3ปีครึ่งแต่ไอ้ครึ่งเนี่ยเราให้ไปเรียนในส่วนของภาคฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ในปีที่2นะฮะก็เหมือนกับว่าเรียนภายใน3ปีก็สามารถที่จะจบได้ทั้ง2ใบประกาศนียบัตรที่ทำไปซึ่งเป็นเรื่องของการทำร่วมกันในส่วนของศึกษานิเทศทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งในส่วนของสพท.นะฮะแล้วก็สอส.ก็คืออาชีวะนะฮะทำร่วมกันนะครับซึ่งเป็นจุดดีนะฮะที่นักเรียนสามารถจบภายใน3ปีได้ในเรื่องของคุณภาพก็มีคำถามตามมาว่าม
0: ันจะได้หรือไม่โดยหลักการที่เราทำโดยเอาหลักสูตรทั้ง2อันมาเทียบกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเทียบโอนนะฮะความรู้หรือโอนวิชาเข้าไปเนี่ยมันสามารถทำได้นะฮะหลังจากเราทำเนี่ยเราพบว่าวิธีการที่จะให้ทั้ง2โรงเรียนคือวิไลในสังกัดอาชีวะแล้วก็โรงเรียนในส่วนของสพท.เนี่ยฮะเราได้มีวิธีการจัดการโดยการแบ่งนะฮะแบ่งเวลาเรียนใน1ภาคเรียนออกเป็น2ช่วงครับนะฮะก็คือ10สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นช่วงของทางมัธยมพื้นฐานที่จะเรียนไปก่อนนะฮะเรียนไปก่อน10สัปดาห์หลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของวิไลในอาชีวะที่เข้าไปสอนนะครับ
1: พบว่าทำให้เกิดผลดีนะฮะในการที่จะจัดเรียนในสายวิชาชีพเพราะว่าจะเป็นการจัดเรียนในวิชาที่ต่อเนื่องนะฮะจบเป็นรายวิชาเป็นแบบเป็นบล็อกรีลีฟนะฮะทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการเรียนการสอนในวิชาชีพที่เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยทำให้นักเรียนสาวได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคุณภาพนะทักษะในเรื่องของการเรียนวิชาชีพครับที่ครับแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยนักเรียนที่เรียนในระบบของทวิศึกษาเนี่ยนะก็ต้องมีการสอบผ่านประเมินในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเหมือนกับหลักสูตรปวช.ปกติที่เรียนเหมือนกันนะเราก็รับประกันได้ว่าคุณภาพไม่น่าจะต่างกัน
0: อยากจะให้มองเป็น2ระดับนะฮะอีกระดับก็เป็นเรื่องของทวิศึกษาที่มีความสำคัญเช่นกันนะฮะก็คือการเรียนทวิศึกษาในส่วนของที่เป็นระดับชั้นม.1 ถึงม.3
2: นะฮะ
0: มีด้วยนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงม.4 ม.5 ม.6 นะแต่ที่ผมอยากจะเพิ่มก็คือม.1 ถึงม.3 นะก็คือเอาอาชีวะของเราเข้าไปช่วยสอนในระดับม.1 ถึงม.3 ซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแกนมัธยมแกนมัธยมซึ่งตรงนี้นะฮะผมว่ามันจะเข้าไปช่วยในส่วนของสพท.นะฮะซึ่งอาจจะขาดคุณครูในเรื่องของวิชาชีพต่างๆนะครับก็เอาวิไลเอาคุณครูของอาชีวะเราเนี่ยเข้าไปช่วยสอนในหลักสูตรเลยที่เป็นแกนมัธยมหรืออาจจะเป็นระยะสั้นเพิ่มเติมตามนโยบายในเรื่องของการ
1: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทางรัฐบาลนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะเพราะว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยก็จะได้ทั้งในเรื่องของที่เป็นแกนมัธยมได้ที่เป็นวิชาชีพในทุกเรื่องที่นักเรียนเขาอยากจะเรียนนะฮะอาชีวะเราก็เข้าไปเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเราเรียกว่าพีเวทนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมอาชีวะนะเตรียมอาชีวะวิชาที่เรียนในม.1 ถึงม.3 เนี่ยสามารถนะฮะสามารถที่จะโอนเข้าไปเรียนในระดับปวช.ได้เลยก็เมื่อไป

0: เรียนปวช1 2 3เนี่ยก็ไม่ต้องเรียนวิชานั้นแล้วนะก็อาจจะจบก่อนนะฮะก่อน3ปีได้นะอันนี้ข้อดีอีกอันนึงนะครับ
1: คือเตรียมเรียนมัธยมต้น
0: ครับที่เป็นทวีปอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่อีกอันนึงก็เป็นที่สนใจของนักเรียนและก็ประชาชนนะฮะก็คือทวีปในรูปแบบของที่เป็นระยะสั้นระยะสั้นที่เป็นทั้งม .1 และม .4-5-6 ได้อันนี้เราก็เสริมเข้าไปเหมือนกันนะเสริมเข้าไปนะเพราะอย่างน้อยระยะสั้นบางวิชาเนี่ยก็สามารถเอาประกอบอาชีพได้เลยนะครับนะประกอบอาชีพในส่วนของนักเรียนนะฮะว่ามีความประสงค์ในการที่จะเลือกวิชาชีพใดแล้วก็สถานศึกษาในส่วนของอาชีวะเนี่ยเราก็เข้าไปจับคู่กับโรงเรียนซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะมีสถานศึกษาของสังกัดอาชีวะนะประกอบด้วยทั้งที่เป็นเทคนิคก็คือช่างอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นวิไลอาชีวะซึ่งก็จะมีในส่วนของเรื่องของพาณิชย์นะฮะบริหารธุรกิจนะฮะก็ประกอบไปด้วยเรื่องของบัญชีคอมพิวเตอร์เลขาการตลาดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของค้ากรรมซึ่งมีทั้งอาหารมีทั้งจัดเย็บเสื้อผ้ามีทั้งค้ากรรมก็คือพวกจัดตกแต่งดอกไม้ก็มีแล้วก็มีวิไลอีกประเภทหนึ่งก็คือในส่วนของที่เป็นวิไลเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นสายทางด้านเกษตรนะมีทั้งในส่วนที่อยู่ในอำเภอเมืองต่างจังหวัดก็จะมีในส่วนของที่เป็นวิไลการอาชีพฉะนั้นเรามีให้เลือกนะฮะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยต้องการที่จะเรียนวิชาชีพไหนเนี่ยในส่วนของทางอาชีวะจังหวัดนะก็มีวิไลต่างๆนะให้เลือกได้ว่าจะจับคู่นะฮะกับวิไลไหนในพื้นที่ที่ใกล้กันแล้วก็สามารถเลือกสาขาวิชาชีพได้อย่างหลากหลายครับผลของปีที่แล้วในการจัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีผู้ที่เรียนในรูปแบบของทวีศึกษาทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับในปีการศึกษา2559นะฮะปีการศึกษาที่จะถึงนี้ก็มีการวางแผนนะฮะมีการวางแผนว่าน่าจะมีผู้เรียนขึ้นมาอีกประมาณสัก 40,000 กว่าคนแผนที่วางไว้ถ้าแบบนี้แล้วใน2ปีทั้ง58และ59นี่ก็จะมีผู้ที่เรียนทวิศึกษาที่เป็นคนเก่านะฮะที่ต้องเรียนต่อไปอีกก็ประมาณ 30,000 กว่าคนคนใหม่อีก 40,000 ก็ถือว่าประมาณเกือบ 70,000 คนนะฮะที่รวมทั้งปวช.1และก็ปวช.2ที่ต่อเนื่องกันมานะครับ
2: การประกันคุณภาพหมายถึงการที่หน่วยงานนะครับมีมาตรฐานของตนเองนะฮะมาตรฐานของหน่วยงานนะครับแล้วไปดำเนินการนะครับแล้วมีการประเมินว่าได้มีคุณภาพจริง
0: และประกันได้ว่านะฮะรับประกันได้ว่าสถานศึกษาหน่วยงานนั้นมีคุณภาพนะฮะซึ่งการประกันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือประกันภายในนะครับประกันภายในก็จะแบ่งเป็น2ตัวย่อยนะครับก็คือในส่วนของประกันตนเองของสถานศึกษานะซึ่งจะมีการประเมินนะฮะตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีละ1ครั้งนะครับแล้วรายงานมาที่สอสก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับทุกปีนะครับนะประกันภายในอันที่2ก็คือประกันโดยต้นสังกัดทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะจะส่งคณะกรรมการนะฮะที่เป็นผู้ทรง
2: คุณวุฒินะฮะไปประเมินสถานศึกษานะฮะซึ่งจะทำ3ปีต่อ1ครั้งนะอันนี้ถือว่าเป็นการประกันภายในนะครับประกันภายในเพื่อรับรองได้ว่าสถานศึกษาเนี่ยมีมาตรฐานตามสถานศึกษาและมีมาตรฐานตามอาชีวศึกษานะครับนะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของสังคมนะฮะก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าประกันภายนอกนะฮะซึ่งจะมีสมศนะฮะเป็นองค์กรมหาชนเป็นองค์กรอิสระที่จะมาประเมินในส่วนของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบที่สองนะซึ่งจะมีการประเมิน5ปีต่อ1ครั้งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือการประเมินทั้งตนเอง
0: ประเมินทั้งต้นสังกัดและก็ประเมินทั้งในส่วนของสมศนะครับหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับคงไม่ได้เกิดจากการผ่านการประเมินนะครับนะต
1: ้องเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนั้นการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงก็คือทำงานในหน้าที่ตามโครงสร้างตามนโยบายนะฮะอย่างเป็นงานปกตินะครับเป็นงานปกติคงไม่ใช่เป็นการทำเอกสารหรือเตรียมความพร้อมตอนที่จะประเมินเท่านั้นนะครับอันนี้คือหัวใจนะฮะในการให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงผมมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามา
2: จึงเห็นความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับเป็นสำคัญที่สุดเพราะการกำหนดในส่วนของมาตรฐานของสถานศึกษานั้นนะจะทำให้เราบริหารงานตามหน้าที่ตามโครงสร้างนะครับตามนโยบายอย่างครอบคลุมนะฮะแล้วเป็นหน้าที่ประจำที่กระทำอย่างต่อเนื่องในส่วนของปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนะครอบคลุมในทุกเรื่องนะครับครอบคลุมทุกเรื่องซึ่งตรงนี้นะก็จะทำให้เกิดงานที่มีคุณภาพซึ่งจะไปสอดคล้องกับในเรื่องของมาตรฐานของอาชีพศึกษาแล้วไปสอดคล้องกับมาตรฐานของสมศนะครับที่ประเมินภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นคงจะต้องกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนแล้วร่วมการกำหนดมาตรฐานของสถานด้วยคุณครูผู้บริหารนะตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะจะเป็นผู้กำหนดด้วยตนเองนะฮะแล้วร่วมในการที่จะเอามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการไปทำให้เกิดคุณภาพตามที่เรากำหนดเป็นหัวใจของการทำงานที่เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงครับ
3: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูวาสนาศรียอดนะครับคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูคุณธรรมนะครับจากจังหวัดหนองคายครูท่านนี้มีแนวคิดการเรียนการสอนอย่างไรถึงได้รับรางวัลพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัฒนาศรียอดตำแหน่งครูคศ.1โรงเรียนเสริมพิทยาคมอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21

หลังจบแล้วนะคะก็ไม่ได้รับข้าราชการเลยก็มาเป็นอัตราจ้างก่อนที่แรกที่ทำก็คือโรงเรียนวังหลวงพิทยาสารค่ะโดยอาจารย์สุทธินันท์ภักดีวุฒิเป็นคนที่แบบให้ความมั่นใจของเราเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาเลยกูเชื่อกูมั่นใจว่าเราทำได้มาก็ท่านเป็นคนแรกที่เปิดโอกาสให้ได้เป็นอาจารย์โดยตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนวังหลวงหนึ่งภาคเรียนหลังจากนั้นก็มาสมัครเป็นตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมแห่งนี้นะคะแล้วก็สอบเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในปีพุทธศักราช2554นะคะก็ชีวิตในการทำงานก็เริ่มตั้งแต่อาจารย์จ้างพนักงานราชการแล้วก็บรรจุครูผู้ช่วยณโรงเรียนเสริมพิทยาคมแห่งนี้เลยค่ะทรัพยากรที่ทางราชการจัดให้นะคะที่เติมเต็มการเรียนการสอนก็ที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมของเราแห่งนี้ก็จะมีทุกห้องเรียนจะมีทีวีแล้วก็คณะครูอาจารย์จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกคนในการที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ชมมีวิดิทัศน์มีเรื่องของอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นวัสดุนะคะตัวนี้ก็จะนำมาใช้ให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งในเรื่องของห้องเรียน ICT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะคะให้สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแล้วก็ในการใช้เทคโนโลยีในการเติมเต็มตัวนี้นักเรียนเขาได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งแต่เดิมเขาอ่านเฉพาะในหนังสืออ่านเฉพาะตัวหนังสือทำให้บางคนก็จินตนาการได้บางคนก็นึกภาพไม่ออกอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้สื่อเทคโนโลยีตัวนี้แหละค่ะทำให้นักเรียนได้เห็นภาพ

0: อยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาเราก็สามารถโหลดวิดีทัศน์หรือว่ารูปภาพที่นักเรียนสามารถเห็นได้เป็นรูปร่างเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะนักเรียนก็ได้ดูจากตรงนี้ได้เรียนรู้จากตรงนี้ทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจในสถานที่แล้วก็เข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนี้การเรียนการสอนมาในช่วงแรกๆเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้มีเข้ามาช่วยอะไรมากมายก็มีปีการเรียนการสอนแบบเรียนท่องจำบ้างในสักระยะหนึ่งเราเจอปัญหาก็คือเด็กนักเรียนนะคะสื่ออุปกรณ์การเรียนไม่พอแล้วก็ทำให้ทำยังไงนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วก็ประกอบอาชีพในอนาคตได้ไปต่อสู้กับชีวิตกับสังคมภายนอกนอกจากโรงเรียนนี้ได้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้คิดว่าเราจะต้องทำให้นักเรียนเราสามารถใช้ชีวิตนอกจากในโรงเรียนในครอบครัวได้แล้วเขาต้องไปสู้กับหรือว่าทำประกอบอาชีพในอนาคตของเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองมีความประสบความสำเร็จในชีวิตการงานของเขาได้แล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ตัวนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะหาเทคโนโลยีนะคะที่มันทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็พานักเรียนนั้นไปพัฒนาศึกษายังแหล่งเรียนรู้ให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากที่จะดูในวิดีทัศน์แล้วเราก็พาไปสถานที่จริงด้วยค่ะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือปี2555เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2แล้วก็นักเรียนก็จะมีปัญหามีอยู่คนนึงเขามีปัญหาทางครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วยก็ประสบปัญหาเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเขาก็เข้ามาคุยปรึกษากับเราจนกระทั่งเขามีปัญหาจนเขาอยากจะออกโรงเรียนไม่อยากจะเรียนต่อละซึ่งมันเหลือเวลาเรียนแค่อีกประมาณแค่2เดือนเขาก็จะจบการศึกษาแล้วก็ได้ไปติดตามนักเรียนคนนี้ไปติดตามเขาถึงบ้านแล้วก็ คุยให้คำปลอบใจให้ความช่วยเหลือทุกอย่างนะคะดึงเขากลับมาให้เรียนให้จบการศึกษาและทุกวันนี้เขาก็จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไปเรียนต่ออยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือที่อุดรค่ะแล้วก็มีอาชีพทำแล้วค่ะตอนนี้ค่ะที่มาของรางวัลคุรุคุณธรรมที่ได้รับนะคะตอนแรกได้รับคัดเลือกจากท่านผู้อำนวยการนายนิพนธ์ป้องโกเซให้ไปเข้าร่วมอบรมของครูสภาที่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะก็เลยไปเข้าร่วมอบรมในเดือนพฤษภาคม2558กับกลุ่มซึ่งเราตั้งชื่อว่ากลุ่มเครือข่ายผู้ดีพุทธศักราช2558แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานรุ่นในปีนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประเมินการประเมินผลงานการทำงานแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของครูสภาเขตพื้นที่หนองคายเขต2ในการที่จะเป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วมส่งผลงานนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่อจากทางครูสภาให้ส่งผลงานในเรื่องของครูคุณธรรม ก็เลยทำผลงานส่งเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าส่งคงไม่ได้หรอกแต่เราก็ทำให้เต็มที่ของเราซึ่งตัวของเราเองก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้เรานั้นมีผลงานหรือว่ามีสิ่งที่เราทำทุกวันอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปสร้างงานใหม่หรือว่าไม่ต้องไปหา อะไรมาเพิ่มเติมคือเราหยิบของเราที่เรามีอยู่แล้วมาใส่รวมกันทั้งการเป็นวิทยากรแล้วก็การร่วมงานกับชุมชนในเรื่องของคุณธรรมนี้เราก็ทำมาเป็นประจำอยู่แล้วเราก็เลยรวบรวมส่งเข้าไป แล้วก็ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานนำเสนอในรูปของPowerPoint นะคะที่คุรุสภาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับหนังสือบอกว่าเรียนเชิญให้ไปรับรางวัลคุรุคุณธรรมระดับเข็มทองในวันที่16มกราคม2559ที่ผ่านมาค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้เราได้ไปเข้าร่วมโครงการก็ได้อบรมและก็สิ่งที่เราชอบทำอยู่แล้วเราทำมาตลอดเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคณะเพื่อนครูรุ่นพี่โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคือนางสุชาดาสิริกัญญาเพื่อนจะคอยแนะนำแล้วก็นิเทศการจัดการเรียนรู้แล้วก็เราชอบทำบุญนะคะชอบเรียนศึกษาหลักธรรมของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งนี้แล้วก็ได้รับรางวัลตรงนี้มาค่ะ
1: ครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ย จะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่

คำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัว

0: ของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตร ที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3 บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เ ท่ากับ7บวก3นะครับ C ก็จะตัดกับ C ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2A นะครับเท่ากับ10แล้วก็ A นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า A มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า C และค่า B ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า C ครับในสมการที่1นะครับ A หรือ5นะครับบวก C นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า C นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า B ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือb นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปริพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์ครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่9กันยายน2569นะคะวันนี้ใครอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็น2พื้นที่แรกนะคะที่ฝนมาเยอะค่ะและบางแห่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็อย่าเพิ่งวางใจไปนะคะเพราะว่าแนวฝนเนี่ยกำลังขยับลงมาในระยะถัดไปค่ะวันนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาติดตามพร้อมกันค่ะสาเหตุของฝนรอบนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมวันนี้นะคะอยู่ในระดับปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะขอเตือนพี่น้องชาวเรือทั้ง2ฝั่งเลยค่ะว่าขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนนี้นะคะสาระสำคัญคือประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

และภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นและอีกเรื่องที่ต้องติดตามก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดและต้องเฝ้าระวังตกหนักมากบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนมากที่สุดค่ะมีฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนกันไว้ด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องรับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวพี่เพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่นโนนี่ค่ะให้ใส่ค่ะหนูดีค่ะ
1: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเคยทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยได้รับรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโดยมีนายโคฟีอันนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาติทูลกล่าวถวายเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2549ซึ่งการพัฒนาคนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำให้ประชาชนพออยู่พอกินใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตการพออยู่พอกินที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้นั้นมีผลดีอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

คุณลุงท่านนี้ชื่อว่าลุงบุญลือเต้าแก้วค่ะคุณลุงเป็นปราชญ์เกษตรกรที่นอกจากนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตยังเปิดบ้านให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตให้พออยู่พอกินด้วยค่ะ

0: จบจากบ้านลุงบุญลือพวกเราก็ได้เดินทางไปต่อกันที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาค่ะที่นี่มีเยาวชนคนดีที่ทำตามสอนด้วยการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินโดยไม่ต้องเบียดเบียนทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมเลยค่ะ
1: เมื่อเราสามารถที่จะทำหรือผลิตน้ำจุลินทรีย์ใช้เองได้ความพอเพียงมันก็เกิดมีความพอประมาณเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินก็จะเหลือเก็บนี่แสดงถึงความชัดเจนมากในเรื่องของความพอเพียงในส่วนของบุคคลแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นก็ลองทดลองทำดูและลองน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้คุณจะรู้จักคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง
0: ในการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งจากนั้นพระองค์จึงพระราชทานความช่วยเหลือให้ประสงค์นิกรมีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้นั้นสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติเพื่อการพัฒนาตัวเองที่มั่นคงส่งผลให้กับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเชื่อว่าจากตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วคงทำให้เพื่อนๆ เข้าใจกันมากขึ้นว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่าพออยู่พอกินนอกจากจะทำให้พวกเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นยังทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงได้และพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพี่

ก่อนในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามทรงยึดมั่นสืบสานโบราณราชประเพณีได้อย่างเคร่งครัดบริบูรณ์ทรงปฏิบัติได้อย่างสง่างามเสมอมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในการตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนาทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2509ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อเจริญพระชนมายุ26พรรษาพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาทรงผนวดในบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระอุปชาสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธีรยานุนีทีปุณณโกถวายอนุสาทรงได้รับการถวายพระราชสมณนามว่าวชิราลงกรณูหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา15วันแล้วจึงทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521การเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกถือเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดกันมาตามราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในท้องถิ่นทุรกันดารปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธตามต่างจังหวัดมักจะไม่ได้รับความสะดวกในการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลบางแห่งต้องแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ที่มีจำนวนมากอยู่แล้วทำให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครก็มักจะมีปัญหาเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยปัญหานี้พระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างประสบปัญหาเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงทราบปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีจึงเกิดขึ้นมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณเพื่อขจัดขั้นตอนปัญหาต่างๆในการบำบัดอาการอาพาธของพระสงฆ์และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลท้องถิ่นในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนในชนบทอีกด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลนั้นสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีสุขภาพพารณมัยที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญนั้นมิใช่แค่เพียงส่งไปถึงพระสกนิกรเท่านั้นแต่รวมไปถึงพระศาสนาการขัดเกลาและหลอมรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนหากสมณเพศผู้ทำหน้าที่นำคำสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนมีพารณมัยที่ดีแล้วจะสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ได้น้อมนำแนวขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำรัสตลอดมาทรงเป็นประธานและควบคุมการก่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมหาวชิราอุตโมภาสศาสดาณหน้าผาเขาชีจันทร์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีพ
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำอาทิทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางศาสนาอีกมากมายทรงเปิดงานเมาริดกลางของศาสนาอิสลามและร่วมกิจกรรมส่งเสริมคริสตศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกซ์อย่างสม่ำเสมอด้วยพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งพระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นหลักชัยทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับปวงชนชาวไทยของพระองค์

ากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: ุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมาปรับสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโทง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคประจำตัวนะคะสามารถที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าอาการของโรคกำเริบนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะดังนั้นวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวมาฝากค่ะ
1: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนโรค

0: ที่เป็นอุปสรรคและต้องห้ามในการขับรถได้แก่โรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตาการได้ยินระบบประสาทสมองและกล้ามเนื้อโรคหัวใจโรคกระดูกเสื่อมโรคลมชักและโรคเบาหวานในระยะรุนแรงเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับผู้ขับขี่ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของสภาพร่างกายและสมรรถนะในการขับรถหากแพทย์ไม่อนุญาตห้ามขับรถโดยเด็ดขาดหากประเมินแล้วสามารถขับรถเองได้ผู้ขับขี่ควรนำยาและบัตรประจำตัวผู้ป่วยติดตัวไว้พร้อมระบุอาการวิธีการช่วยเหลือและควรมีเพื่อนร่วมทางโดยสารรถไปด้วยทุกครั้งเพราะหากอาการกำเริบจะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีรวมถึงหลีกเลี่ยงการขับรถระยะทางไกลติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ขับรถในเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดเพราะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนนะคะสำหรับผู้ขับขี่ค่ะที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีปัญหาสุขภาพควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถโดยเด็ดขาดก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะก็จะมีสภาพอากาศแห้งแล้งค่ะต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะผลัดใบจึงเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงรวมไปถึงปัญหาหมอกควันด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีคำแนะนำในการป้องกันไฟป่าและการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันมาฝากค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและลดผลกระทบจากหมอกควันดังนี้การป้องกันไฟป่าโดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงริมแนวชายป่าจัดเตรียมพื้นที่การเกษตรโดยใช้วิธีการไถกลบแทนการเผาพร้อมจัดทำแนวกันไฟบริเวณรอบบ้านและพื้นที่การเกษตรงดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟใกล้แนวชายป่าและในพื้นที่ป่าไม้เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่ากรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่หมอกควันปกคลุมให้ปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดพร้อมนำผ้าชุบน้ำอุดตามช่องเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้านไม่เผาขยะไม่จุดธูปเทียนและไม่ประกอบกิจกรรมใดๆที่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองปริมาณมากเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกจะช่วยลดการสูดดมควันรวมถึงสวมแว่นตาเพื่อลดการระคายเคืองตากรณีขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมผู้ขับขี่ควรเปิดไฟหน้ารถหรือไฟตัดหมอกไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติไม่แซงในระยะกระชั้นชิดไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันหากหมอกควันปกคลุมจนมองไม่เห็นเส้นทางควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนทัศนวิสัยดีขึ้นค่อยขับรถไปต่อ
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะพวกเราทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและก็ลดผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันได้ค่ะเพียงแต่เรานั้นไม่ประกอบกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับไฟรวมไปถึงการช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการเผาวัสดุใดๆในพื้นที่ก็สามารถที่จะลดปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันได้แล้วนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เองนะครับอาจารย์ครับอย่างเรื่องกระแสไฟฟ้ามันอธิบายยากเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้เรารู้ว่ามีจริงแต่จับต้องไม่ได้มันอธิบายได้ไหมครับอาจารย์
1: จริงๆแล้วเนี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์มีเรื่องที่จับต้องไม่ได้ที่เราเรียกว่ารูปนามธรรมเนี่ยนะเยอะไปหมดเพราะนั้นนี่ก็คืออะไรครูต้องคิดหาวิธีการทำอย่างไรอะไรก็ตามที่เราสามารถเห็นสัมผัสจับได้มันน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
0: วันนี้ครับกระแสไฟฟ้าจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างไรรับรองสนุกด้วยไปชมนะครับเกมเชื่อไฟฟ้าครับ

0: เราจะเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมนะครับโดยที่จะให้ทุกคนจับมือเป็นวงกลมแล้วก็บีบมือต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ Mr. Painter, if you could just come over for us, please. And
0: ให้คนหนึ่งเป็นคนจับเวลาเมื่อบีบมือกันจนวนกลับมาจุดเริ่มต้นแล้ว
1: I'm going to squeeze your hand and you can squeeze then Ferrin's hand there. Lauren, if you can just say buzz so we know it's about halfway round by then. And when it gets back to me, I shall say here and you can stop the watch and we'll see how well we do it. Okay?
0: เราจะได้ตัวเปรียบเทียบเมื่อเรานำเชือกมาใช้ในเกมภายหลัง
1: Go.
2: Buzz.
1: And we're here.
3: Well, that time it was 8 seconds to the buzz from you, but 24 seconds in total.
1: 24 seconds. We're going to have to do something to speed this up again, Mr. Painter. So I'm going to introduce a secret weapon. And here it is. It's a skipping rope. That's nothing you can do this.
0: นักเรียนต้องเข้าใจว่าเรากำลังเรียนแบบกระแสไฟฟ้า
1: You from now on will be a buzzer so here we are let's put this round your neck
0: เนื่องจากนักเรียนเคยทำเสียงออดมาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจหน้าที่ของกลิ่งได้ง่ายขึ้น
1: I hope we made this string long enough I am the battery so here we are I'm the battery and you are the buzzer has anyone got any ideaWhat I'm starting to teach you about. Is it about circuits? Well, let's see. Can you say buzz when you feel it? Okay, here we go, and.
2: Here, buzz.
1: Yeah, it was there straight away.
0: ครั้งนี้ไม่เหมือนรอบแรกนะครับเพราะเมื่อกระตุกเชือกทุกคนรู้สึกถึงแรงกระตุกพร้อมๆกันนั่นก็หมายความว่าคนที่อยู่ตรงกลางและคนสุดท้ายจะรู้สึกถึงแรงกระตุกพร้อมๆกันทั้งคู่ส่งเสียงออกมาพร้อมกันจนจับเวลาไม่ทันเลยนะครับ
3: Well, it was so fast I couldn't even time it. Jack and Lauren seemed to say the exact same time simultaneously.
0: ควรให้ครูทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่จะได้ควบคุมการกระตุกเชือกได้ยังมีประสิทธิภาพเราแสดงให้นักเรียนเห็นว่าเมื่อเราเปิดไฟเราไม่ต้องรอให้กระแสไฟฟ้าเดินทางไปตามสายไฟบทเรียนสอนให้รู้ว่ากระแสไฟฟ้าเดินทางทันทีทันใดครับ
4: ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนครูครับอาจารย์สันติครับ
5: ครับ
4: ได้ชมแล้วผมรู้สึกว่าอิจฉาเด็กสมัยนี้มากนะครับเพราะว่ามีวิทยาการดีๆนะครับรวมถึงสื่อต่างๆอย่างรายการของเราพยายามส่งเสริมเด็กที่ลองทำเองเนี่ยเรารู้สึกว่าชัดเจนเลยว่านี่คือระบบของกระแสไฟฟ้าบางทีผมสงสัยว่ามองปลั๊กไฟทำไมเราเปิดไฟปุ๊บแล้วมันต้องเดินทางเท่าไหร่ทำไมมันติดเลยอะไรอย่างเงี้ยวิธีอย่างนี้ครูมันมีเทคนิคหรือว่าแนวทางในการทดลองไหมครับอาจารย์
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยต้องเข้าใจหลักการแล้วจากหลักการเนี่ยนะครับก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นตัวแทนเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจไอ้ส่วนที่มันเป็นนามธรรมในกรณีอันนี้อย่างที่คุณบุ้ยว่าก็คือไฟฟ้าเนี่ยเรามันจับไม่ได้เรามันไม่เห็นเพราะทำอย่างไรจะให้มันรู้ว่ามันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งและมันวิ่งช้าวิ่งเร็วอย่างไรความฉลาดครูคนนี้คือใช่อะไรใช้เชือก
4: ใช้เชือก
5: แต่ก่อนจะใช้เชือกเนี่ยเขาก็เอามือจับกันจากมือคนที่1เป็นคนที่2คนที่3คนที่4มันเหมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไงกระแสไฟฟ้าวิ่งเร็วถึงไหมคุณบ๊วย
4: เร็วมาก
5: เขาต้องการสร้างภาพให้เห็นก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเชือกเห็นไหมพอกระตุกเชือกปุ๊บคนกระตุกคนสุดท้าย
4: รู้เลยอ้าดังเลย
5: เพราะฉะนั้นเร็วคืออย่างไรรับรู้ได้ใช่ไหม
4: ช้าคืออย่างไรก็รู้ด้วย
5: ใช่แล้วก็การเคลื่อนที่ของเชือกเหมือนการที่กระแสไฟฟ้าเออก็เลยเข้าใจขึ้นเห็นไหมครับ
4: อาจารย์ครับแล้วอย่างการทดลองแบบนี้มันต้องมีหลักการ

0: ไอ้แบบมีแกนอะไรไหมครับที่เรายึดหน่อยครับ
1: คือการเล่นเกมเนี่ยโดยปกติเราต้องรู้ก่อนจะเล่นเกมอะไรถูกไหมครับ
0: ครับ
1: วิธีการเล่นเป็นยังไงครูก็ต้องบอกก่อนจะเล่นเกมอะไรเงื่อนไขหรือวิธีการเล่นเป็นอย่างไ
0: ร
1: เด็กก็เล่นเกมพอเด็กเล่นเกมเสร็จปุ๊บนะฮะเด็กก็จะได้ข้อสรุปจากการเล่นเกมต้องมีการมานั่งคุยอภิปรายเอ๊ะการที่เกิดผลอย่างเงี้ยมันคืออะไรแนะนำไปสู่ข้อสรุปพอสรุปได้ถูกหรือผิดอย่างไรต้องมีการเป็นไงฮะประเมินดูอีกทีนึงว่าเออเด็กเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าท่านโดยสรุปมีสี่ขั้นตอนหนึ่งบอกก่อนว่าเกมอะไ
0: ร
1: มีเงื่อนไขอย่างไรสองให้เด็กทำการเล่นเกมอันที่สามมีการอภิปรายร่วมกันระหว่างครูกับเด็กและอันที่สี่มีการประเมินผลดูว่าเกมอันนี้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามที่เราต้องการจริงหรือไม
0: ่อันนี้คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลย
1: ใช่ถูกต้องครับคุณเ
0: ว
1: ช
0: อาจารย์ผมสงสัยครับแล้วถ้าเกิดจำนวนนักเรียนในห้องเรียนของเพื่อนครูเยอะๆอย่างเงี้ย อย่างถ้าเกิดนักเรียนที่เราชมเมื่อสักครู่นี้นะครับจำนวนน้อยโอเคทดลองง่ายๆจำนวนได้เยอะอย่าง40 50คน60 100อย่างเงี้ยทดลองไงครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วมันทำได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมีสถานที่เพียงพอไหมอย่างเช่นกรณีนี้บ้านเราเองนะครับโรงเรียนทั่วไปห้องนึงประมาณ40 45หรือ50
0: ครับ
1: เพราะลักษณะเช่นนี้ในห้องอาจจะใช้ไม่ได้ละเรามีสนามถูกไหมฮะจะเป็นสนามบาสเกตบอลสนามวอลเลย์บอลหรือว่าสนามที่เราเข้าแถวตอนเช้าใช้ได้ในกรณีของเขาเนี่ยเขาทำการทดลอง2รอบรอบที่1ใช้มือรอบที่2เนี่ยใช้เชือกเปรียบเทียบอะไรความช้าเร็วนี้ของเราจะทำอย่างเขาได้ไหมก็แบ่งเป็น2กลุ่มสิครับกลุ่มละ20หรือ25ทำแบบเขาได้แล้วแล้วถ้าจะให้ดีเราได้เปรียบเขานะคุณด้วย
0: ครับ
1: ครั้งที่1เราทำ20ใช่ไหมครับขั้นที่2ทำทั้งห้องเลยเห็นไหมครับถ้าหากระยะทางไปไกลๆมากขึ้นกระแสไฟฟ้ามันควรจะใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้นไหม
0: มากขึ้นแต่จริงแล้วไม่ใช่
1: ไม่ใช่เห็นไหมเราได้เปรียบเขาพอจำนวนคนมากขึ้นเราได้อีกหนึ่งประเด็นละเนี่ยถ้าเรามองให้ออกเราใช้สิ่งที่มีอยู่ทำได้คุณเว้ย
0: เอาปัญหาให้เป็นวิธีสอนให้เด็กได้คิดได้รู้จักแล้วก็จดจำได้ดีด้วยนะครับกระแสไฟฟ้ายังมีอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากแล้วก็อิจฉาเด็กครับมันทำให้เด็กนอกจากเข้าใจวิทยาศาสตร์แล้วยังสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้ด้วยจะเป็นอย่างไรครับเซอร์กิตเกมครับ
2: การทดลองนี้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนะคะโดยพวกเขาจะใช้วัตถุที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันของพวกเขาเองนะคะ
3: How do we use circuits? I need you to answer this question on your whiteboards.
2: เริ่มแรกฉันก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างวงจรไฟฟ้าต่างๆที่พวกเขาคุ้นเคยค่ะ
3: Lamps, torches, radio, laptops. Who has played the game Operation before? Neve, could you explain to the class how an electrical circuit is involved within that game?
4: You have to try and take these little circle plastic counters out of the body and if you touch the metal bit it buzzes and then it'sconnected the circuit.
3: Birthday cards? How would you use birthday cards using a circuit?
5: You open it and it makes the circuit connect and then that makes it all start singing.
3: How does this...
2: โจทย์ของฉันก็คือให้นักเรียนได้แสดงว่าวงจรไฟฟ้านั้นมันทำงานยังไงค่ะ
6: So what should we make?
7: Think about the pressure.
2: นักเรียนวาดวงจรไฟฟ้าลงบนกระดานแต่ละกลุ่มนั้นก็จะตกลงกันว่าจะต่อวงจรอะไรแล้วก็จะต่ออย่างไรจากนั้นก็ถึงขั้นตอนของการต่อวงจรค่ะ
3: Go
2: ฉันเตรียมอุปกรณ์ไว้หลายอย่างเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เลือกใช้เองนะคะUs, okay. อย่ากลัวที่จะให้นักเรียนได้ลองสร้างแล้วคุณก็จะตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาทำเกมนี้อาจจะเสียงดังหน่อยแต่ว่าก็ขอให้อดทนไว้นะคะเพราะว่านักเรียนจะได้เรียนรู้มากเลยทีเดียวละค่ะ
8: Yay! Everything's complete but it's not working still. We might have to change the buzzer.
2: ดีแล้วค่ะที่วงจรไม่ทำงานเพราะว่ามันจะทำให้นักเรียนหาส่วนที่ผิดพลาดเป็นที่กริ่งแบตเตอรี่หรือว่าการต่อสายไฟนี่เป็นตอนที่สนุกที่สุดสำหรับฉันเลยละค่ะ

0: เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วก็นำมาเสนอในชั้นเรียน
1: In our game you have to get this loop around all of this wire here
0: เป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆจะได้ฝึกอธิบายว่าวงจรของพวกเขานั้นทำงานยังไงนะคะ
1: There's the names of the colors on the left hand side and you have to match it to the colors in the face but you have to put the one crocodile clip to a color name and then match itIf it works.
2: We just did a little spinner and a little clown for like a bow tie that spins.
0: นี่เป็นสื่อการสอนที่ดีเนื่องจากว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆได้ฝึกวางแผนสำรวจแล้วก็เรียนรู้เรื่องกระแสไฟฟ้าในเวลาเดียวกันด้วยมันเป็นการเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์กับการลงมือปฏิบัติและประเมินผลการออกแบบเทคโนโลยีและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลงานของกันและกันอีกด้วย
3: Arrogance, well done.
4: เห็นไหมครับเพื่อนครูครับน่าอิจฉาเด็กสมัยนี้มากมีอุปกรณ์ดีๆได้มีโอกาสได้ทดลองทำเผื่ออนาคตอาจจะเป็นนักประดิษฐ์ก็ว่าได้การทดลองแบบนี้ให้เด็กลองทำเองเนี่ยประโยชน์ของมันจริงๆมีอะไรบ้างครับ
5: ครูเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าให้เด็กทำการทดลองอย่างไรแบ่งเด็กเป็นกลุ่มและให้เด็กคิดเองทำเองวางแผนเองเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรเด็กต้องวางแผน
4: ครับ
5: แล้วมีการทดลองทำมีการพูดคุยก่อนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมพอทำการทดลองไปต้องสังเกตเก็บข้อมูลเออบางคนสังเกตเห็นบอกเอ๊ะมันถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรอีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟังใช่ไหมครับพอได้ผลมาเสร็จแล้วปุ๊บอภิปรายกันว่าถ้าผลเป็นอย่างนี้แสดงว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใดมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นไอ้การทำอย่างนี้นอกจากเด็กจะได้เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาแล้วเด็กได้มีการเขาเรียกอะไรทักษะทางสังคม
4: ครับ
5: ทักษะทางสังคมมันนี่โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4: ์ครับ
5: เวลาผมจะบอกให้คุณบ้วยบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่หรอกครับผมก็จะบอกคุณบ้วยใช่ไหมที่ไม่ใช่เพราะอะไรผมมีเหตุผลซัพพอร์ต
4: การใช้เหตุและผล
5: ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอผมมีเหตุมีผลมีข้อมูลเชิงประจักษ์คุณบ้วยก็ยอมรับแต่ผมบอกว่าไม่ใช่เอาเธอน่าเชื่อฉันไม่ใช่คุณบ้วยยอมรับไหม
4: ไม่ยอมผมไม่ยอม
5: ใช่ไหมครับพอผมบอกเหตุผลเสร็จปุ๊บคุณบ้วยเห็นข้อเท็จจริงคุณบ้วยยอมรับเราก็อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจถูกไหมครับเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนี่คืออะไรวิทยาศาสตร์ทำมันไม่ใช่เฉพาะแค่เนื้อหาวิชาความรู้เป็นกระบวนการเป็นทักษะชีวิตหรือจะพูดง่ายๆก็วิทยาศาสตร์คือชีวิตด้วยก็ได้ครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มนึงเปรียบเสมือนบ้านหนึ่งบ้านหรือตำบลหนึ่งตำบลใช่ไหมครับห้องแลบของห้องแลบเนี่ยก็เปรียบเสมือนสังคมเพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติก็คือสังคมจำลองถ้าครูคิดอย่างนี้และพยายามทำให้เด็กรู้สึกอย่างนี้ได้และฝึกทักษะได้อีกหน่อยพอเขาอยู่ในสังคมจริงๆที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมถูกไหมคุณบ๊วย
4: ผมหวังว่าแบบนั้นครับ
5: เราครูทุกคนทำได้นะครับถ้าครูทุกคนช่วยกันคิดนะครับเพื่อนครูแล้วก็พยายามสร้างทักษะอันนี้ให้กับเด็กของเราอนาคตเด็กจะเป็นคนที่คิดบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและคุยกันด้วยเหตุและผลเขาก็จะมีความเจริญนะฮะแล้วก็จะประสบความสำเร็จสังคมก็เป็นสุขครับ
4: ผมได้ยินแบบนี้ผมฝากความหวังกับเพื่อนครับรวมถึงผู้ปกครองที่ชมรายการของเราด้วยนะครับอาจารย์สติครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: เพื่อนครูครับเวลาหมดลงแล้วครับลาไปก่อนวันนี้เจอกันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ทั้งหมดครับสวัสดีครับเพื่อนครู

0: ดีครับอาจารย์สันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครูมืออาชีพครับคุณผู้ชมครับรวมถึงเพื่อนครูด้วยนะครับรายการของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั่นเองวันนี้เป็นเรื่องราวของแสงและเสียง light and sound ไม่ใช่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ อันนั้นแม่น้ำแควดูซิว่าจะเป็นอย่างไรสนุกครับไปชมเลย
2: นี่เป็นวิธีการสอนเรื่องเสียงที่ดีครับและที่สำคัญก็คือเด็กๆได้นำสิ่งที่เรียนมาลองใช้จริงๆด้วยนะครับ
3: Two important words we're going to talk about and they are vibrate and this other one pitch which means how high or how low a note sounds so a really low sounding note will be something like a really low sounding note and a really high sounding note will be something like really really high sounding note
2: ขั้นแรกเลยต้องให้นักเรียนเข้าใจว่าเสียงเกิดจากการสั่นนะครับ
3: What's happening to that band there when you ping it?
4: It's vibrating.
3: It's vibrating, well done. Then it's a good idea to choose a bottle with a medium amount of water in it and hit that bottle. Hear that pitch?
2: แล้วก็สอนว่าขวดและน้ำสั่นทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะครับ
3: It depends on the amount of water what's in it, the kind of sound that it makes. Do you think this one would...
2: แล้วก็ให้ดูอีกขวดที่มีน้ำน้อยกว่าและให้นักเรียนทายกันว่าเสียงมันจะสูงกว่าต่ำกว่าหรือไม่แน่ใจ
3: Hands up if you think it's going to like a lower pitch sound
5: Get their predictions and then hit that second bottle and see if they're right or wrong
3: And the second one Higher or lower?
6: Higher
3: Higher, well done
2: แล้วให้ดูอีกขวดที่มีน้ำมากกว่าขวดแรกครับแล้วให้นักเรียนทายอีกทีนึงว่าเสียงสูงหรือว่าต่ำกว่าและเคาะขวดนั้นเพื่อดูว่าพวกเขาทายถูกไหม
3: Slow, you can hardly hear, really hear it at allYour challenge on your table groups is to fill those bottles with different amounts of water.
2: แล้วให้นักเรียนช่วยคิดตัวโน้ตเพลงหนู3ตัวตาบอดครับพยายามสร้างระดับเสียงที่ต่างกันโดยใส่น้ำในขวดเอาไว้นะครับ
3: Off you go.
2: เด็กๆจะชอบกิจกรรมนี้กันมากครับมันเป็นกิจกรรมที่ดีครับที่ให้พวกเขาได้พูดคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวของตนเองให้เด็กเรียนรู้จากการทดลองว่าน้ำยิ่งน้อยเสียงยิ่งสูงและถ้าน้ำยิ่งมากเสียงมันก็จะยิ่งต่ำลงไปด้วยนะครับควรจะใช้ช้อนโลหะกับขวดแก้วเพราะว่าเกิดการสั่นที่ดีครับแล้วก็ให้เสียงกังวานอีกด้วยพลาสติกหรือไม้ให้เสียงไม่ค่อยชัดครับเด็กๆจะแยกระดับเสียงได้ลำบากทีเดียวการทดลองมักทำให้เด็กตั้งคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาด้วยแหละครับ
4: If you put like stone in there like lots of stone in there filled up the bottle would it make any difference to lots of water in it
3: That's a question I don't know That's a real question something for us to investigate
2: เราไม่ควรกลัวคำถามที่ตอบไม่ได้นะครับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องตั้งคำถามอย่างนี้เพื่อที่จะหาคำตอบ
3: So with these two boom whackers point to the one that's going to make the highest sound That one on that side or this one on that side Let's test And So that's the low
2: นี่เป็นวิธีประเมินผลการเรียนรู้ครับโดยที่จะดูว่านักเรียนนำความรู้ที่ได้จากขวดแก้วมาประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่นได้บ้างหรือเปล่านะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย
1: ์
0: สนุกครับคืออันนี้เราทราบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมรวมถึงเพื่อนครูเนี่ยไอการใส่เอาน้ำใส่ให้แก้วในแก้วที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้เสียงต่างกันนี่เราทราบแล้วแต่ที่ผมชอบคือกระบวนการในการสอนเนี่ยสอนค่อยๆสอนทีละขั้นตอนไม่ใช่อยู่ๆมาให้ใส่เลยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับ
1: อันนี้ก็เป็นความสามารถที่น่าชื่นชมของคนที่เป็นครูอย่างที่คุณเว้ยพูดเมื่อสักครู่นี้อันนี้เขากำลังจะสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะ
0: เสียงครับ
1: เสียงสูงเสียงต่ำ
0: ใช่
1: แต่ก่อนจะมาเรียนเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเด็กควรจะต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเป็นการปูพื้นฐานอันดับแรกเพราะฉะนั้นครูจึงเริ่มต้นในการอ่านดังสติ๊กมาแล้วให้ดึงเพื่อให้เข้าใจก่อนว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุแล้วถ้าลักษณะการสั่นต่างกันเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงสูงต่ำอย่างไรครูไม่พูดแต่ให้ทำการทดลองเหมือนที่คุณพูดตีเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ก็คือการวางคอนเซปต์ที่ต่อเนื่องที่ชัดเจน เป็นความสามารถของครู
0: แล้วอย่างถ้าเกิดครูไทยนำไปปรับใช้ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเทคนิคอะไรพิเศษไหมครับ
1: อย่
0: างว่าอยากจะเพิ่มลงไป
1: เมื่อกี้ที่เห็นคุณบวยเคาะนี่เรากำลังต้องการศึกษาดูว่าถ้าระดับน้ำสูงต่ำเนี่ย
0: ครับ
1: เสียงจะสูงต่ำต่างกันอย่างไร
0: คุณบวยลองเคาะน้ำน้อยเสียงสูงคร
1: ับ ใช่คุณบวยลองเคาะดูสักครั้งหนึ่งสิครับลองเคาะแก้ว3ครั้งเห็นไหมครับตำแหน่งที่คุณบวยเคาะเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันเลยดีมากเลยแต่ขณะนี้เนี่ยเราต้องการจะดูอิทธิพลของระดับน้ำเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ควรที่เราจะตีเนี่ยควรจะตีตรงไหนฮะอยู่ในระดับที่ใต้ระดับน้ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดีไซน์การทดลองกับเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องรู้ประเด็นที่เป็นรายละเอียดที่จะมีผลทำให้ผลการทดลองมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราต้องการลองดูนะครับเหนือระดับน้ำกับใต้ระดับน้ำแก้วใบเดียวกับเสียงเหมือนกันไหม
0: อันนี้เหนือก่อนนะครับ
1: เสียงเหมือนกันไหมครับ
0: ต่างกันครับ
1: ต่างกันครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการทดลองอันนี้เราต้องการดูอิทธิพลของระดับน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเคาะควรจะเคาะในบริเวณที่เป็นยังไงครับ
0: ใต้ระดับน้ำ
1: เห็นไหมครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนครูเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจตรงนี้เพียงแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมมองไปว่าเวลาเด็กทำการทดลองเป็นอย่างไรอันหน้าที่ของครูคือเป็นไงครับขณะเด็กทำการทดลองครูต้องเป็นไงครับคุณบุ้ย
0: คือเข้าใจกระบวนการทั้งหมด
1: แล้วต้องไปสังเกต
0: อีกทีนึง
1: แล้วก็ช่วยกำกับให้ข้อทำการทดลองให้ถูกต้องจะได้ข้อสรุปที่ตรงกับเป็นตรงประเด็น
0: การที่ผมเรียนเรื่องเสียงคำว่าเสียงเนี่ยครูก็ดีกว่าจดบนกระดานเยอะมากเลยครับผ่านการทดลองนี่ถือว่าช่วยได้เยอะมากเลย
1: นี่คือเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์สัมผัสได้ครับ
0: อันนี้มีเสน่ห์มากเรายังเหลืออีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของแสงอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กๆชอบด้วยรับรองว่าน่าสนใจครับไปชมครับ
7: นี่เป็นวิธีสอนเรื่องแสงโดยทดลองกับวัสดุต่างๆแล้วก็ดูคุณสมบัติของมันด้วยนะคะ
8: On your tables you've got a box. That box has got lots of different materials and different objects. And you've also got a lovely torch. Now we've not used these before, have we? So I'm going to show you. The button on the side turns it on. Okay, and you're going to just have a play with the torch and the materials to find out whether the materials let the light through a little bit.Whether they let all the light through or whether they block the light. And I want you to try, Angus, to use the proper science words. Transparent, translucent and opaque.
7: ฉันให้ศัพท์ใหม่3คำโปร่งใสโปร่งแสงทึบแสงตอนเริ่มเด็กๆตื่นเต้นมากค่ะที่ได้ใช้คำใหม่ๆ
8: Livy, do you want to come out and open it?
7: ให้นักเรียนกลับมารวมกลุ่มแล้วก็ให้อ่านจดหมายจากลูกหมู3ตัว
8: Oh, now Mrs. White said this morning she heard lots of little trotters trotting around school delivering the letter.
7: เท่านี้มันก็ดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้แล้วล่ะค่ะ
8: Well,
7: เขาจะตั้งใจฟังอยากจะรู้ว่าจดหมายอะไรแล้วก็ต้องทำอะไรบ้าง
8: I know that you're all very very busy children but we have another problem we really need your advice our bedroom curtains have been ruined we have tried to make some new ones but the light is still getting through as you are all such experts we wondered if you could find out which material makes the best curtains
7: มันทำให้เด็กสนใจแล้วก็อยากแก้ปัญหามากขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กๆเป็นห่วงลูกหมูแล้วเราก็อ่านเรื่องลูกหมู3ตัวกันและทำกิจกรรมอื่นๆโดยการใช้ตัวละครหมู3ตัวมาแล้วนะคะเด็กๆก็เลยอยากจะช่วยลูกหมูแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดด้วยนะคะเด็กๆเอาตุ๊กตาหมูใส่กล่องกระดาษแล้วปิดฝาบนฝาก็ตัดรูไว้เป็นหน้าต่างเด็กๆดูของที่มีแล้วก็ทายว่าวัสดุใดให้แสงผ่านหรือว่าบังแสงเอาไว้นักเรียนทายโดยให้คะแนนวัสดุเต็ม10คะแนนเต็มก็คือวัสดุที่บังแสงได้หมดส่วน0ก็คือวัสดุที่ให้แสงผ่านได้ทั้งหมดค่ะ
9: What do you think it would be?
10: I think it would be probably okay
7: ตอนนี้เรารู้แล้วว่านักเรียนคนไหนเริ่มเข้าใจหรือว่าใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจดีนักถ้าเกิดว่าคนไหนให้คะแนนวัสดุโปร่งแสงเป็น0เราก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าจะต้องช่วยเขาเพิ่มเติม กล่องมีรูด้านข้างให้ส่องดูนักเรียนจะทดลองโดยส่องดูว่าเห็นหมูข้างในไหม
8: If this is 10 out of 10, what special property does that material have?
10: Opaque.
8: It's opaque. Good.
7: ควรจำไว้ว่าตาสามารถที่จะปรับให้ชินกับความมืดได้นะคะวัสดุที่คิดว่าทึบแสงจริงๆแล้วมันอาจจะโปร่งแสงเมื่อตาสามารถปรับได้ก็ได้ค่ะ
8: Who found a material that they would give 10 out of 10 to that blocked all the light out?
7: ฉันชอบแนวคิดของกิจกรรมนี้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้จริงในเรื่องที่เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับมันด้วย
0: เห็นไหมครับเพื่อนครูครับน่ารักมากๆเลยอาจารย์ครับ

0: ถ้าเกิดเพื่อนครูชมอยู่อยากจะประยุกต์ใช้กับเด็กไทยใช้อย่างไรครับ
1: อันนี้ไม่ยากเลยเพื่อนครูทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเราสอนวิธีจุดประสงค์นี้ก็คือต้องการให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจ
0: ครับ
1: เกิดทักษะกระบวนการแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่รู้กันเจตคตินี่สิ่งต่างๆนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กต้องทดลองเองปฏิบัติเองเพราะนั้นหัวใจของการสอนจึงอยู่ที่เด็กต้องลงมือปฏิบัติถ้าคุณบ๊วยเห็นใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้เด็กปฏิบัติทั้งนั้นเลย
0: ได้ลองทำ
1: แต่รูปแบบของความปฏิบัติแตกต่างกันออกไปเป็นเกมบางทีครูสาธิตเด็กปฏิบัติยังไงคือการสังเกตใช่ไหมหรือบันทึกอีกอันนึงเด็กลงมือปฏิบัติเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจคือการปฏิบัติแต่วิธีการปฏิบัติแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกิจกรรมและวุฒิภาวะของเด็กถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเราก็รู้ว่ากิจกรรมควรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเด็กป.2 เล็กๆเอานิทานมาเล่าสนุกดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการทดลองต้องการให้เด็กคิดเป็นเราต้องตั้งปัญหาพอตั้งปัญหาเสร็จปุ๊บสอนให้เด็กหาคำตอบเด็กต้องคิดวางแผนและทำการทดลองพอทำการทดลองเสร็จปุ๊บในขณะทำการทดลองต้องสังเกตครับพอสังเกตเสร็จปุ๊บได้ข้อมูลมาเราจะต้องตั้งคำถามเพื่อเอาข้อมูลมาจัดกลุ่มนำไปสู่ข้อสรุปพอสรุปได้ปุ๊บเอ๊ะเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะก็ต้องตั้งสถานการณ์เป็นคำถามไว้ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เธอจะทำอย่างไรจบและถ้าได้อย่างนี้แต่การจะเป็นเช่นนี้ได้ปุ๊บครูต้องทำยังไงครับ
0: กระตุ้น
1: วางแผนมาเลยตั้งแต่วางแผนเลยใช่ไหมครับพอวางแผนเสร็จปุ๊บควบคุมการแสดงก็คือการสอนเสร็จปุ๊บจบเรียบร้อยในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเด็กจะคิดหรือทำอะไรแล้วแต่อาจจะแตกต่างจากที่เราคิดเอาไว้ต้องช่างสังเกตต้องสรุปประเด็นอันหนึ่งที่สำคัญมากๆในทัศนะของผมนะ
0: คือ
1: ครูต้องตั้งคำถามเป็นคำถามนี่เนี่ยไม่เพียงว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะอะไรทำไมอย่างไรเด็กจะได้คิดแล้วอย่าทำให้เด็กรู้สึกว่าเวลาเขาตอบไม่ได้เนี่ยเป็นความน่าอายจริงๆแล้วจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับครูก็ตอบไม่ได้เพราะนั้นหัวใจของการสอนวิทยาศาสตร์ก็คือพยายามให้เด็กได้ทดลองทำเองให้มากสิ่งที่มากได้คร
0: ับแสดงว่าครูต้องรู้จักการตั้งคำถามที่ถูกต้อง
1: ถูกต้องครับ
0: ตั้งคำถามให้ไปกระตุ้นความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเด
1: ็
0: กจะได้เกิดการทดลองทำ
1: ใช่ครับ
0: สงสัยแล้วทดลองทำอันนี้กระบวนการวิทยาศาสตร์เลยนะครับ
1: ใช่สิคร
0: ับ ห้าวันที่ผ่านมานะครับเพื่อนครูครับคุณครูเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนเลยนี่ถือว่าเป็นหัวใจก็ว่าได้
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นคือคุณครูต้องมานั่งดูว่าการบ้านที่เราจะสอนเด็กในวันนี้คืออะไรพอสอนว่าเรื่องของแสงเรื่องของเสียงเอ่ยเรื่องของการเดินทางของกระแสไฟฟ้าเรื่องของอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าโจทย์คืออะไร
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หัดตั้งคำถามให้เป็นให้กระตุ้นความอยากรู้ของเด็ก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเพราะแล้วมีผ่านการทดลองต่างๆเด็กก็เกิดการ learning by doing และจดจำไปตลอดชีวิตไม่ลืมเหมือนผมจนทุกวันนี้นะครับอาจารย์สติครับขอบคุณมากครับกราบที่ตักงามๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: She is a very intelligent girl, and she just needs to believe in herself.
1: I want to get an education, and I want to get into hairdressing college. So that, yeah, and I just want to achieve.
2: ซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2แผ่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวี

แล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้าใหม่ครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์และเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมอร์มาลีระมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายงานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมาวางจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยสมาชิกทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพและสมาชิกในครอบครัวเช่นงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อเน็กไทผ้าพันคอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คละแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

เวลา 14:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินออเรนเจนเขตบางรักกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ1รางวัลเป็นประจำทุกปีในปีนี้หน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ดร.สุทัศน์เชอรีปัทมสิริวรรณกุลละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรรพ์ในพระบรมมหาราชวังทนิสภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกในช่วงเช้าผู้พระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบวิศวกรสังคมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจฐานรากการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและโรงเรียน164แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนา soft skills เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรวมถึงการรองรับสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเน้นเสริมสร้างทักษะต่างๆได้แก่ทักษะด้านการคิดการสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา

ประเทศต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจากพระครูภาวนาวัชราภรณ์วิเจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือก่อตั้งเมื่อปี2552ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในหน้าน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงทรงริเริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สน

ใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองโดยดำเนินงานเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะหรือ Zero Waste เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทะเลปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569อาทิกรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายหรือฟิลาเมนทัสอาร์จีสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายเนื่องจากในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อพักน้ำนาเกลือมักประสบปัญหาการแพร่กระจายของสาหร่ายเส้นสายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาหร่ายฝอยขัดหม้อซึ่งเป็นวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดทิ้งนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเสื้อหมอนรองคอตุ๊กตาและหมวกถ้ามีการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเป็นสถานที่เรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลูกกุ้งแชบวยจำนวน1ล้านตัวและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในปีงบประมาณนี้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมกว่า1ล้าน6แสนบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปก็ไปศึกษาดูงานกว่า 19,500 คนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีที่ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนในการนี้องคมนตรีได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิการหลวงประจำเดือนกันยายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2569ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนอกกกหนองยาววัดท่าสำรันธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัท RS ไปเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท T&G Law Tel จำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดลาดประเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองกรุวัดลาดพร้าวและวัดสาครสุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัท Advance Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง

มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่16ทับ3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J Lawtel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กองโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริกว่า100คนเข้าร่วมโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลรายบุคคลก่อนคุมขังตั้งแต่แรกเข้าในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและพ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อนำร่องมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำสำนักงานกปร.จัดกิจกรรมมินิทอล์กถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปในการนี้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการ

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่านสี่มิติสำคัญในแก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญอาทิการจัดการองค์ความรู้ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงการมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ทำให้ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นและโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.จำนวน13รุ่นสร้างคนกปร.ตัวคูณด้วยกว่า 1,333 คนโดยในปี2569ได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกพ.และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม112รายการจาก17สถานที่ผลิตสามารถสร้างยอดจำหน่ายงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2.39 ล้านบาทพร้อมต่อยอดสู่ระบบตลาดดิจิทัลการันตีด้วยรางวัลอย. Quality Award และรางวัลเครือข่ายดีเด่นรวม5รางวัลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่ๆๆลุยพบน้องๆแล้วนี่

0: การอันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่ตาแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สอนก็คงจะพูดเปิดใจเปิดอกกันได้
1: ได้ค่ะ
0: แต่ถ้ามีเด็กชายหญิงอยู่รวมกันอันนี้บรรยากาศจะเป็นไงฮะ
2: คือก็อยู่ที่ว่าเราจัดกระบวนการเรียนรู้ยังไงใช่ไหมคะคือบางประเด็น ก็ต้องเข้าใจพื้นฐานว่าเรายังทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอายเนาะไม่กล้าคุยมันถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองทำให้เขาสบายใจก่อนเนี่ยอาจจะจัดแยกเพศเพื่อจะให้เขาพูดได้เต็มที่ก่อน
0: แยกชายหญิงไปก่อน
2: แยกชายหญิงไปก่อนในบางเรื่องนะคะแต่มีประโยชน์อย่างมากถ้าจะทำให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเข้ามาเรียนรู้จากกันและกันเพราะเขาต่างนะคะว่าในเรื่องเนี้ยอย่างเช่นสมัยก่อนเรามีภาพที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่งอยู่ด้วยกันแล้วลองถามความเห็นว่าคิดว่าผู้ชายคิดอะไรผู้หญิงคิดอะไรซึ่งก็สะท้อนความเป็นจริงอะนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะเด็กผู้ชายก็คิดว่าจะไปนอนกับยังได้ยังไงนะ เด็กผู้หญิงก็อาจจะยังแบบว่าดีจังอยู่กับคนรักโรแมนติกอะไรเงี้ยนะคะก็คือทำให้เห็นมิติทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วเขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันด้วยซึ่งอันนั้นก็เป็นประโยชน
0: ์ครูมีวิธีการสอนที่จะให้เด็กกล้าได้พูดออกมาหรือว่าให้เด็กได้เข้าใจเพศศึกษามากขึ้นในวิธีการสอนที่ครูใช้มีอะไร
1: ก็นำเอากิจกรรมจินตนาการรักของก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะรูปแรกก็คือเด็กผู้หญิงกับผู้ชายปิ๊งกันเนาะนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปอยู่ท่ามกลางเพื่อนงานปาร์ตี้งานเลี้ยงต่างๆจากนั้นก็จะเริ่มสกรีนเหลือกันแค่2ต่อ2ก็จะไปอยู่กัน2ต่อ2แล้วภาพต่อมาก็ให้คิดต่อว่าภาพที่5กับที่6จะมีอะไร
0: จะเป็นภาพอะไรต
1: ่อก็จะแบ่งกลุ่มซึ่งแต่ละภาพเขาก็จินตนาการออกมาเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาพรีเซนต์ว่ากลุ่มของตัวเองคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็มันเป็นการจินตนาการว่าถ้าเป็นคุณในอนาคตเนี่ยคุณคิดยังไงถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็มีหลายกลุ่มที่ไปสิ้นสุดกันที่บนเตียงนะคะอีกกลุ่มนึงก็ไปสิ้นสุดที่โรงแรมอีกกลุ่มก็ปรากฏว่าพอท้องแล้วผู้หญิงก็ถูกทิ้งนะคะแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกกันอีกกลุ่มนึงปรากฏว่าก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วสุดท้ายสุดก็ไปอยู่กับผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เห็นเราเห็นว่ามิติในเรื่องเพศนี่มันเยอะแยะมันมากมาย
0: แล้วก็ไม่มีถูกผิดด้วย
1: ไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะ
0: มันจะดำเนินไปยังไง
1: ใช่แล้วถามว่าแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงก็นั่นก็คือวิธีคิดแล้วก็ถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้ไหมในสังคมเป็นไปได้ค่ะซึ่งตรงนั้นเราต้องให้เด็กยอมรับกับว่าความเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นครูบาอาจารย์ต้องรับได
0: ้
1: กับสิ่งตรงนั้น
0: มีตัวอย่างสื่ออื่นๆอีกไหมฮะที่เราจะเอาไปใช้ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูที่ชม
2: กระบวนการนึงที่เราใช้คือพยายามจะใช้กระบวนการกระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์นะคะเช่นอาจจะมีกรณีศึกษาหรือว่าทำให้เด็กแสดงจุดยืนขึ้นมาว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเช่นนะคะว่าประเด็นก็จะมีตั้งแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนพบว่าเพื่อนผู้หญิงพกถุงยางเนี่ยเขารับได้เขาเห็นรับไม่ได้ให้เหตุผลกันนะคะหรือคิดว่าคนที่เป็นแฟนกันณวันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เราแต่งงานด้วยอันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเป็นแฟนกันซึ่งแปลว่าเรียนมัธยมอยู่เนี่ยนะคะจะคือคนที่เราแต่งงานด้วยไหมเด็กส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ใช่เราก็จะมีประเด็นคุยต่อเนาะว่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยแล้วเราจะตกลงในเรื่องความสัมพันธ์กันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะหรือตัวอย่างที่พยายามจะพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศว่าก็เป็นรสนิยมแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะไปล้อเลียนนะคะก็ทำให้เปิดพื้นที่ให้คนที่บางทีเราคุยกันเรื่องเพศเราก็จะนึกแค่หญิงชายใช่ไหมคะแต่ที่จริงมีเพศทางเลือกอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะก็หยิบขึ้นมานะคะซึ่งการจะสอนแบบนี้ได้เนี่ยคุณครูสำคัญมากนะคะที่จะต้องมีทัศนะที่เปิดใจเปิดกว้างพร้อมที่จะยอมรับเรื่องเหล่านี้ค่ะในห้องเรียน
0: ครับ
2: อย่างโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจก็พยายามจะทำให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยแล้วเราก็พบว่าต้องเตรียมพ่อแม่เหมือนกัน
0: เตรียมยังไง
2: เราก็จะมีเป็นโครงการห้องเรียนพ่อแม
0: ่
2: ก็ชวนพ่อแม่ว่ามันจำเป็นจะต้องสื่อสารเรื่องเพศกับลูกแต่จะคุยกันยังไงนะคะซึ่งก็พบคล้ายๆกันกับตอนเราเตรียมครูก็คือต้องทำให้พ่อแม่กลับมาสำรวจตัวเองว่าเราคิดยังไงกับเรื่องเพศนะคะแล้วเราคาดหวังอะไรกับลูกเป็นไปได้ไหมว่าลูกซึ่งเกิดในยุคสมัยเนี้ยอาจจะคิดต่างจากเราคือคล้ายๆค่อยๆเตรียมมันนะคะก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพื้นฐานเดิมในครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่คุยกันอยู่แล้วพอให้พูดเรื่องที่ยากแบบ
0: เรื่อง เพศ
2: ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมคะมันต้องช่วยพ่อแม่ด้วยเหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่าก็พบว่าถ้าทำให้ผู้พ่อแม่เข้าใจเนี่ยก็จะทำให้เขาลุกขึ้นมาเพราะนี่เป็นลูกเขาเลยก็อาจจะได้พลังมากกว่าครูด้วยเนาะเพราะว่านี่คือลูกเขาก็ไม่อยากให้ลูกไปเจอปัญหาอยากจะคุยกับลูก
0: ครับ ที่สัมพันธ์ผมว่าคงต้องทำต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่พอมีข่าวที่เด็กทำแท้งมีพบศพเด็กอะไรต่างๆแล้วก็มาพูดกัน
2: เพียงแต่ถ้าพ่อแม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะหาจังหวะยังไงข่าวหรือสถานการณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยใช่ใช้โอกาสนี้คุยกัน
0: นี่คือการเตรียมพ่อแม่ทีนี้การเตรียมครูล่ะครับเตรียมครูที่จะมาสอนเพศศึกษาผมไม่ทราบว่าหลักสูตรที่เราเตรียมกันอยู่พอแล้วหรือไม่หรือว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปที่จะให้ครูมาแล้วก็สามารถที่จะสอนและเปิดใจที่จะรับความคิดของเด็กรับฟังเด็กได้แบบนี
2: ้ค่ะอย่างที่โครงการทำเนี่ยมีหลักสูตรอบรมครู4วันเพื่อจะเตรียมทั้งแนวคิดนะคะให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์มีตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้มิติต่างๆแล้วหลักๆเนี่ยจะเน้นเรื่องให้ครูทบทวนทัศ

0: ศนะเรื่องเพศของตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราเชื่อแบบนี้เรามีแนวโน้มว่าเราจะไปบอกให้คนอื่นเชื่อตามเราซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่เราจะเชื่อต่างกันแต่ควรจะไปทำความเข้าใจว่าที่เขาทำแบบนั้นน่ะเขาคิดอะไรสาเหตุที่มาที่ไปนะคะแต่การอบรมก็เป็นเพียงการเปิดประตูให้คุณครูเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเอาไปลองทำไหมนะคะแต่เราพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้จริงๆเนี่ยคือการที่คุณครูได้ไปสอนเด็ก
1: ครับ
0: คือจัดเรื่องเพศศึกษากับเด็กจริงๆเพราะว่าอันนั้นล่ะครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้ฟังว่าเด็กคิดอะไรแล้วจะเป็นตัวที่ทำให้คุณครูมั่นใจว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเด็กและช่วยเด็กได้จริงๆค่ะ
1: ครับครูนครคิดว่าจะต้องมีอะไรในคุณสมบัติของครูที่จะสอนเพศศึกษาณวันนี้นะฮะ
2: จริงๆแล้วนะคะไม่มีใครที่รู้ไปหมดทุกเรื่องนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่เรียนไปพร้อมๆกันได้บางสิ่งเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบนะคะ
1: ครับ
2: อย่างถามว่าคลิปเนี่ยนะคะถามว่าอาจารย์นครทำได้ทำไม่ได
1: ้
2: นะคะพอทำไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนี่เรามาคุยกันคนละครึ่งดีไหม
1: ครับ
2: ถ้ามันเป็นแบบนี้อย่างนี้เอาเรามาร่วมมือกันทำคือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
1: โอ้สำคัญนะฮะเรียนรู้พร้อมๆกับเด็กเช่นเดียวกับพ่อแม่นะฮะเรียนรู้พร้อมๆกับลูกมิติมุมมองในเรื่องเพศศึกษาคงจะกว้างขึ้นแล้วก็เห็นที่ได้ครบแบบนี้อย่างที่เราคุยกันนะครับต้องขอบคุณครูนครสันติโยธินแห่งเรียนสงกรานต์วิทยาลัยครับและคุณวรานุชชินวรโสภาคนะครับแห่งองค์การแพทย์ขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือและสื่อการสอนที่ขององค์การแพทย์ได้เตรียมไว้ให้นะฮะทาง www.teenpath.net ครับส่วนชมรายการของเราย้อนหลังหรือว่าจะหยิบตอนไหนมาชมก็ขอเชิญได้ครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ติดตามกันได้นะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันในครั้งหน้ากับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาพร้อมกับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ

0: จิตอาสาเสียเวลาเสียสละเวลาเพื่อคนอื่น
1: แล้วก็ทำให้แบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไปเที่ยวเปลืองเงินพ่อแม่ค่ะ
2: จิตอาเพื่อไปให้ความรู้แก่คนอื่นนะมันก็ต้องยอมเสียสละเวลาของตัวเองครับ
3: อยากจะแบบช่วยเหลือพวกคนที่เป็นโรคเอดส์อะค่ะ
4: เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ให้คนอื่นเขารู้ค่ะมากขึ้นจากที่เขาแบบอาจจะรู้แต่แบบยังรู้ไม่ละเอียดหรือไม่ลึกพอค่ะ
5: ก็อยากจะให้คนภายนอกเนี่ยรู้จักป้องกันตัวแล้วก็อยากให้คนภายนอกเนี่ยมีความรู้เพื่อที่ป้องกันตัวเองค่ะไม่เป็นไม่เสี่ยงภัยต่อโรคภายนอกเรื่องเอดส์อะค่ะ
6: นักเรียนของเราต้องผ่านการอบรมโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องเอสเป็นอย่างดีมาจากศูนย์วิจัยโรคเอสซึ่งวิทยากรเหล่านี้จะเข้ามาให้ความรู้ที่ชัดเจนกับเด็ก
7: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนกุณฑีรุทธารามวิทยาคมค่ะซึ่งทางรายการก็ได้ข้อมูลมาว่าที่นี่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ที่ให้รุ่นพี่รับการฝึกอบรมจากวิทยากรแล้วนำข้อมูลนั้นมาสอนน้องๆในโรงเรียนซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมที่ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะในโรงเรียนค่ะหลังจากน้องๆสอบเสร็จทางรายการก็ได้ท้าให้น้องๆคิดภารกิจจิตอาสาเพื่อที่จะทำในช่วงปิดเทอมนี้โดยน้องๆก็ได้ระดมเพื่อนจำนวนหนึ่งและก็เริ่มประชุมวางแผนกิจกรรมที่ต้องการจัดขึ้นเพื่อโยงเข้ากับเรื่องการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ซึ่งไอเดียของน้องๆจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
8: วัตถุประสงค์หลักของเรานะคะก็คือในโรงเรียนของเราเนี่ยมันจะมีจิตอาสาเรื่อยๆอยู่แล้วและซึ่งตัวโครงการหลักของมันเนี่ยก็คือเพื่อรณรงค์ในการลดจำนวนคนที่ติดโรคเอดส์เผยแพร่ความรู้แล้วก็วิธีการ

0: กิจกรรมที่เสนอมามีทั้งหมด9กิจกรรมนี้เราก็จะมาเลือกว่ากิจกรรมไหนที่เอาไปใส่กับตัวแผ่นแรกที่เราแผ่นกันไว้แล้ว
1: ขอให้เป็นการแต่งกายแบบแฟนซีค่ะ
2: อยากให้ทำเต้นโคเวอร์แดนซ์นะคะ
3: อยากให้มีการนำรูปของผู้ป่วยอะค่ะที่อยู่ในระยะสุดท้ายที่แบบสยองสยองเลยแบบให้คนดูแล้วเขาแบบตระหนักถึงโรคเอดส์อะค่ะแล้วก็กลัว
0: สรุปก็คือกิจกรรมของเราเนี่ยมันก็จะมีเดินรณรงค์ในส่วนของเดินรณรงค์เนี่ยก็จะมีปั้นก่อนที่เราจะเริ่มสาธิตใส่ถุงยางขอบคุณค่ะ
4: เราก็จะให้ม.ปลายผลิตสื่อที่มันจะลดช่องว่างระหว่างตัวผู้ใหญ่กับเด็กเวลาพี่ออกไปอบรมน้องเนี่ยมันก็จะใช้สื่อตัวนี้ให้มันง่ายขึ้นใช้ตัวกิจกรรมให้มันง่ายขึ้นซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันต้องทำแล้วล่ะ
5: หลังจากได้ข้อสรุปในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เสร็จสมบูรณ์แล้วน้องๆก็เริ่มทำสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ประกอบในการทำกิจกรรมและมีการนำข้อมูลวิธีการป้องกันโรคเอดส์ที่ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนอยู่แล้วมารวบรวมและศึกษาเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณชนต่อไปค่ะ
1: อุปกรณ์เราอ่ะมันไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่สถานที่ถ้าเราทำนิสิตลมอย่างเงี้ยมันทำได้แต่ว่าเราใส่กิจกรรมได้น้อยอ่ะคืออย่างที่เราคุยกันแจกถุงยางแล้วก็ฟอกซองหรือว่าถ้าเกิดคือเอาสีลมไว้ด้วยแล้วไปแบบเป็นโรงเรียนด้วยตอนที่เราคิดไว้คือเรามีสีลมใช่ป่ะสีลมแล้วต่อสยามแล้วกลางคืนเราต่อรัชดาไน
6: ท์ตอนสองที่พอดีสยามเริ่มตั้งแต่11โมงใช่ป่ะถึงบ่ายสอง
7: บ่ายสอง
6: เพราะกลับแล้วก็ไปเจอกันที่รัชดาไนท์ช่วงนึง
5: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของน้องๆ นักเรียนในเรื่องการแสดงความคิดเห็นการคิดกิจกรรมการทำสื่อต่างๆด้วยตนเองและยังมีการวางแผนงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้น้องๆได้ซึมซับการทำงานอย่างเป็นระบบฉะนั้นงานที่ออกมาถึงแม้จะไม่ราบเรียบสมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่นักแต่เชื่อได้ว่าความตั้งใจในงานครั้งนี้ก็เกินร้อยแน่นอนค่ะ

0: นี่ครั้งแรกเลยที่มาที่นี
1: ่เขาทำอะไรอยู
0: ่เขาทำอะไรอยู
1: ่ที่ห้องนี
0: ้ก็เขาบอกว่าให้ติดต่อติดต่อถามหาพี่ยา
2: พี่

0: ็กที่อาจารย์ทิชชาติดต่อให้มารับถุงยางอนามัยอะค่ะต้องรอมาให้ถึงก้องนั่นก็นัดเขาไว้9โมงอะค่ะ
1: ตอนนี้ก็9โมงครึ่งใช่ไหม9โมงครึ่งเหรอ
0: เขาก็บอกว่าให้นั่งรอก่อนแป๊บนึง
2: เราก็กะไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมง
3: ต้องชื่อผู้รับพี
0: ่ค่ะ600ชิ้นอะค่ะทั้งหมดนี้ก็สีม่วงจะเป็นไซส์52ค่ะส่วนสีเขียวจะเป็น49
4: หลังจากน้องๆได้รับถุงยางอนามัยเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อมาที่สยามซึ่งจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้องๆจะมาทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์โดยน้องๆก็จะมาสำรวจพื้นที่ว่าจำนวนคนและกลุ่มเป้าหมายมีมากน้อยเพียงใดพร้อมกับถ่ายรูปพื้นที่นั้นๆเก็บไว้ค่ะ
0: แต่ที่คิดไว้อ่ะก็น่าจะมีซอย2แล้วก็ตรงซอย11หน้าฮาร์ดล็อกอ่ะคนมันจะได้เยอะๆหน่อยที่แรกก็จะเป็นตรงเนี้ยค่ะที่หนึ่งเพราะว่าจะเป็นช่วงที่แบบเด็กที่เขาเลิกเรียนพิเศษมาค่ะ
5: ธรรมดาเรา

0: ที่2คือตรงนี้ค่ะหน้า E2D House
1: เดี๋ยว11โมงเราค่อยออกจากตรงนี้เผื่อเวลาเผื่อเพื่อนแล้วก็ไปถึงนู่นน่าจะประมาณตีเป็นเที่ยงก็ถึงบ่าย3
2: และก็มาถึงวันที่น้องๆจะลงพื้นที่จริงเพื่อไปรณรงค์ป้องกันโรคเอดซึ่งฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่อย่างไรนั้นน้องๆทุกคนก็สู้กับภารกิจครั้งนี้ค่ะซึ่งที่แรกก็จะมารณรงค์กันที่สยามค่ะ
3: ค่ะคิดจะมีเซ็กซ์อย่าลืมคิดถึงถุงยางอนามัยนะคะในปัจจุบันเชื้อ HIV ได้แพร่ระบาดไปยังคนไทยหลายแสนคนนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากวันนี้เราไม่ได้รับถุงยางอนามัยมาแจกนะคะ
4: ไอ้เพศสัมพันธ์คิดถึงเขาคนนี้นะเก็บไว้ไม่เป็นไรไม่เสียหายเก็บไว้เฉยๆดูซิรูปรักสวยจะตายเอาเลยเก็บเลย
5: พกไว้ไม่เป็นไรหรอกจนใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
6: กลัวมั้งครับว่ามันเป็นสิ่งน่าอายผมก็ถ้าเกิดผมเป็นผมก็คิดว่าผมก็ไม่กล้ารับเหมือนกันนะครับ
5: แล้วตอนนี้ทำไมเราถึงกล้าแจกครับ
6: ผมอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น

0: คะจะสื่อถึงการแพร่เชื้อของโรคเอดส์นะคะที่พี่ทำนะคะมันจะสื่อถึงการแพร่เชื้อของโรคเอดส์เนี่ยถ้าน้องมองข้างนอกเนี่ยน้องก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าพี่เนี่ยใส่อะไรลงไปในนี้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับที่เรามองคนเนี่ยเดินไปเดินมาเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้อเอดส์หรือเปล่าเนี่ยน้องโชคดีนะที่ไม่ได้ถือแก้วนี้เพราะว่าแก้วนี้มีเชื้ออยู
1: ่สงสัยมากเลยค่ะยูไม่ได้รับเชื
2: ้
1: อ
2: แบบเรามองตัวตนเรามองแต่ภายนอกเรามองไม่เห็นตัวตนภายในเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาผ่านอะไรมาบ้างแบบก็ให้เราระวังตัวไว้ได
3: ้จะป้องกันเพราะเราไม่สามารถมองออกได้จากภายนอกว่ามีใครเป็นเชื้อบ้างหรือไม่เป็น
4: ก็ให้เราแบบว่าระวังไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงถึงแม้แบบจะคุยกันนานหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: พอตกเย็นในช่วงค่ำน้องๆก็เดินทางมารณรงค์กันต่อที่ตลาดรัชดาไนท์ค่ะ
6: ในวันนี้นะคะนอกจากที่พวกเราจะนำถุงยางมาแจกแล้วนะคะ

0: เดลทำให้ลองมาให้พี่ลองใส่ไปดูว่าพี่ใส่เป็นหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: อ่ะพี่เขาใส่ถูกปะ
2: ไม่ถูก
0: ไม่ถูก
2: นี่ค่ะพี่ที่ใส่ที่ถูกนะคะเราต้องรีดถุงยางไปด้านหนึ่งอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ฉีกออกมาออกมาจนสุด
0: ฉีกให้ขาดนะคะ
2: แล้วก็ใช้ค่อยๆลูด
0: ค่อยๆลูดออก
2: อย่ากระชากออกมานะคะพอลูดออกมาแล้วเนี่ยอย่าใช้มือดันให้ใช้ปากเป่าแล้วก็ใช้นี่จับอย่างนี้ต่อ
0: แล้วก็ค่อยๆลูดลงมาพี่ใส่ถุงยางเป็นไหมคะ
3: ใส่ไม่เป็นไม่ดี
0: ใส่ไม่เป็นอ
2: ่ะพี่เขา
0: ให้เดี๋ยวใส่ตามวิธีที่หนูจะบอกนะคะ
2: อย่าเพิ่งฉีกนะคะค่อยๆรีดถุงยางไปด้าน
0: ใดด้านหนึ่งด้านนี
2: ้แล้วก็เดี๋ยวนะคะเอ่ะแล้วพี่ก็ฉีกลงไปตามแนวอย่างนี้เลยเอาให้สุดนะคะให้ขาดค่อยๆรูดจากด้านใต้ขึ้นมานะคะ
4: รูดจากตรงไหนคะ
2: ด้านล่างอ่ะไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เอาออกมาเลยค่ะ
4: เอาออกมา
2: แล้วพี่ก็
0: เป
2: ่
0: า
2: ใช้ปากเป่าเลยค่ะ
0: เป่าค่ะ
2: เป
0: ่
2: าค่ะ
0: ค่ะ
2: มาเลยใช้ห้ามปล่อยมือได้ที่จับไว้นะคะ
4: อย่างนี้เหรอคะ
2: ค่ะ

0: สิ่งที่ดีมากเลยถ้ารณรงค์อย่างนี้ได้ทุกที่นะคะ
1: รู้สึกดีครับผมที่เด็กสมัยนี้แบบว่าคือรู้จักการป้องกันและวิธีการในการดูแลตัวเองครับ
2: ก็รู้สึกว่าการใส่ถุงยางไม่เคยรู้มาก่อนไงคะว่ามันใส่ไงแล้วพอน้องเขามาใส่ดูแบบจริงๆแล้วมันใส่ยากนะอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ดูเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ก็ได้อย่างเงี้ยครับ
3: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าผู้คนเนี่ยคือเขาตอบรับเราดีแล้วก็ดูจากถุงยางที่เราเอามาเพราะแรกเราคิดว่ามันน่าจะเหลือแต่ปรากฏว่ามันหมด
4: อีกอย่างคนที่มารับถุงยางหรือว่าร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็ให้ความสนใจเต็มที่อะค่ะ
5: หนูว่ากิจกรรมครั้งนี้ประสบการณ์สำเร็จมากค่ะ
6: สิ่งหนึ่งซึ่งเราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็คือว่าเขาไปด้วยตัวเองนะคะเวลากลางคืนเขายังมาขอไปสถานที่ต่างๆโดยขออนุญาตจากผู้ปกครองไปให้ความรู้ไปแจกถุงยางไปจัดนิทรรศการตั้งนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ
7: เด็กเขาจะคิดเองโดยที่เราไม่ต้องคิดแทนอาจารย์น่าจะอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราเนี่ยเป็นคนเราจะดีใจมากๆมันก็จะทำให้เด็กได้มีการทำงานที่หลากหลายรูปแบบซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะทำให้วัยรุ่นทุกคนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ยังป้องกันตัวเองได้ด้วยเราจะสอนใครไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราไม่อินในเนื้อหานั้นซะก่อน
8: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าภารกิจจิตอาสาครั้งนี้น้องๆทุกคนต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบความสำเร็จอย่างไรก็ดีความสำเร็จของน้องๆในครั้งนี้จะเป็นจริงไม่ได้หากคนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ยังไม่นำไปใช้หรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: สายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสม

การเลยโดยซิเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากนะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิว

เนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในเนียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทําต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่า

อนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้น

ุ่นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชั่นค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.th
5: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์ หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเส้น1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็น

ลบเซนหนึ่งส่วนหนึ่งคูณเดลต้าบีส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า a 2กับ a 2 b เราก็นำเซนหนึ่งส่วนสามเปอร์เซ็นต์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร b 2เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะ

ในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารนอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า การเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ SX เท่ากับ UXTครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็นG ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไตล์นะครับจะใช้สูตร S เท่ากับ square root SX กำลัง2บวก SY กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก
1: อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด
0: ขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้น
1: แทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีครับ
1: อ๋อมีครับ
2: ก็เคยครับ
3: ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
2: เคยมีครับ
4: ไม่มีอ่ะ
5: มีบอสครับสอนแนวแบบวาดเส้นสถาปัตย์อะครับ
0: พี่กรมครับสอนวิชาภาษาอังกฤษครับคือเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดรู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากก็รู้สึกเฮฮาแล้วก็ได้ความรู้และสาระมาด้วยครับ
6: ฟิสิกส์ก็น่าเป็นเต๋าครับส่วนมากก็เป็นแบบพวกคำนวณนะครับคณิตก็พอได้ครับชุมพรก็น่าจะเป็นซันนะครับเรื่องเทควันโดครับแล้วเต๋าก็ได้ครับเต๋าก็มีเหมือนกันดนตรีครับ
4: ผมก็สอนเทควันโดครับแล้วก็ศิลปะป้องกันตัว
0: ก็วิชาเคมีครับก็เป็นการทำโจทย์อย่างรอบคอบครับแล้วก็เรียนรู้เนื้อหามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทดลองหรือว่าทฤษฎีอะไร
5: ผมก็วาดรูปแรงเงาครับกับวาดรูปเล่นๆนะพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับ
1: ของผมน่าเป็นเรื่องทำเป็ดครับก็จะสอนอุปกรณ์ที่มีอยู่ในทำเป็ดแล้วแบบวิธีการเป่าแบบเบื้องต้นง่ายๆประมาณเนี้ยครับ
7: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเราจะมาตามหานักเรียนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะตัวครั้งนี้เราขอท้าให้นักเรียนชั้นม.5 ถึงม.6 มาทดลองสอนเพื่อนๆชั้นม.5 กันซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ผมชื่อสมศักดิ์ดำรงวิบูลย์ศิลป์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเป่าทำเป็ดนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องสอนวิธีการหายใจครับหายใจมาให้ท้องป่องครับแบบนี้ครับให้ท้องป่องอย่างเดียวครับอย่าให้ไหล่ยกนะครับเพราะว่ามันใช้ลมจากกระบังลมมาก่อนจะเป่าครับต้องพูดคำว่า M ไม่ต้องเมมครับแค่ M เฉยก็เอาง่ายๆครับ2 นิ้วแบบนี้ครับ2 นิ้ว M แล้วก็จับที่มุมปากครับ

เฮ้ยปากสั่นสะเทือนเราลองมาดูกับเมาส์ครับถ้าปากไม่สั่นสะเทือนนะครับมันก็จะเป่าไม่ออกเห็นไหมครับมันจะเป่าไม่ออกจะมีแต่เสียงลมแต่เมื่อปากเราสั่นสะเทือนใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันใช้วิธีการสั่นสะเทือนครับลองดูครับจับตรงก้ามันนะครับครับเออเห็นว่าก็ได้คราวนี้ลองกับเครื่องลองกับเครื่องหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกเข้าท้องค่อยๆค่อยๆปล่อยลงมาอย่าปล่อยมันหมดค่อยๆปล่อย

0: ันนี้จะมาสอบภาษาอังกฤษGrammar เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเราจะดูว่าประโยคไหนอ่ะประธานเป็นผู้กระทำหรือว่าผู้ถูกกระทำเป็นประธานพงศักดิ์ช่วยแปลจาก present simple ให้กลายเป็น present continuous
1: The teacher finish ED
0: แล้วก็ student ก็คือ teacher ตัวนี้แล้วก็ finish ตัวนี้ประโยคนี้ก็ The teacher เป็นเอกพจน์ดังนั้นกริยาเติม ES แล้วตามด้วยกรรมเป็น tense อะไร present อะไรPresent simple ก็คือจะมีประธานบวกด้วยกริยาช่องที่1เติม s หรือ es อย่างง่ายๆรูปของ perfect ก็คือ verb to have บวก verb ช่อง3เมื่อมาอยู่ใน present ก็ต้องกริยาช่องที่1คือประธานบวก have has แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3พอ perfect continuous ก็เอาระหว่าง perfect กับ continuous มารวมกันก็กลายเป็นประธานบวก have หรือ hasบวกด้วย been ตามด้วย verb ing เพราะว่า verb ช่อง3ผ่านจาก verb to be เป็น been ไปแล้วเทสด้านหลังให้ลองไปทำดูมันเป็นการทดสอบที่มีจริงใน CU tape ไปคัดลอกออกมาเล็กน้อย
2: ครับสวัสดีน้องๆม.5ทุกคนนะครับพี่ชื่อนายปราดบุญมีนะครับหรือชื่อต้นนะครับอยู่ม.6 ทับ 2นะครับก็วันนี้พี่จะมาสอนในเรื่องของเลขยกกำลังนะครับเพราะว่าคิดว่าน้องๆสอบกลางภาคน่าจะเป็นสอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับ a กำลัง mลบ a กำลัง n เท่ากับ0แล้วเขาบอกว่า m เนี่ยเป็นอินเวอร์สการคูณของ n น้องแก้สมการข้อนี้ได้ไหมครับแก้สมการเป็นไหมใครรู้มั้ยมีใครรู้ยังมีใครรู้ยังยกมือเลยยกมือเลยแสดงความกล้าหน่อยอ่ะน้องตอบได้แล้วที่ได้ยินนะยกมือด้านหลังให้เพื่อนได้ยินเลยอ่ะใครตอบได้ครับ
3: a กำลัง0เท่ากับ1โดยที่ a อ่ะไม่เท่ากับ
2: 0โอเคเดี๋ยวต้องตบมือเพื่อนหน่อยครับน้องจะเห็นว่ามันคือเนี่ยมันเท่ากันเลยเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันคือตัวเดียวกันมันจะเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นคนนี้ก็ผิด exponential ฐานเหมือนกันทำไงครับปลดฐานเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยดังนั้น m ลบ n จะเท่ากับดังนั้นโจทย์ให้อะไร m ลบ n ลบ p แล้วก็ย้าย p ไปเป็นลบ
4: n ลบ p
2: โอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อนายทรงพลจิตมั่นนะครับวันนี้จะมาสอนศิลปะครับในหัวข้อ3หัวข้อครับคือการใช้เส้นการวาดรูปทรงแล้วก็ทฤษฎีสีครับจะมีด้วยกันอยู่3สีที่เป็นแม่สีนะครับคือสีที่เป็นกลางครับแบ่งไม่ได้ว่าเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็นครับสีที่2คือสีแดงครับเป็นสีโทนร้อนครับสีที่3คือสีน้ำเงินคือสีโทนเย็นครับรูปเหมือนครับก็คือหาศูนย์กลางครับหาศูนย์กลางหน้าก่อนครับแล้วก็มุมปากนะครับจะตรงกับตาดำครับแล้วก็จมูกครับจะมุมจะตรงกับมุมตาครับแล้วก็ระยะห่างจากคางนะครับจากคางจะเท่ากับปากพอดีครับปากบนพอดีครับ
6: พี่ก็ชื่อนายพงศักดิ์พีระศิริกุลนะครับพี่เรียนอยู่ชั้นม.6 ทับ 2สายวิทย์คณิตแก๊สคุณสมบัติเรื่องแก๊สจะมีตัวย่อตัว P อ่ะตัว P ตัวนี้ก็คือ pressure ที่ย่อมาจากความดันส่วน V ย่อมาจากปริมาตรซึ่ง P อ่ะจะมีหน่วยเป็น atm V มีหน่วยเป็นลิตรข้อสำคัญในเรื่องแก๊สคือหน่วย P และหน่วย V ต้องเป็นหน่วย atm และลิตรเท่านั้นอ่ะ P 1 V 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน T 2นะ P 1เมื่อกี้เท่าไหร่2ใช่ป่ะ2อ่ะ V 1เท่าไหร่ครับ
7: 4
6: T 1 273 P 2อ่ะ2.5 V 2ล่ะ V 2 10เขาต้องการหา T 2ใช่ไหมเราก็ติดเป็นค่า T 2ไว้พี่ก็ขอให้น้องระวังหน่วยองศาเซลเซียสไว้อีกหน่วยนึงเลยเนื่องจากมันเป็นหน่วยที่สำคัญในการคิดค่าตัวเลขออกมาซึ่งค่า

0: หน้าต่างกันมากทำให้น้องตัดช้อยได้ยากครับผม
1: สวัสดีครับผมชื่อทรงสุขดำรงวิบูลย์ศิลป์ครับชื่อเล่นชื่อเต๋าครับ
2: กรธวัชจารุธานินทร์ครับชื่อเล่นชื่อกี้ครับอิเล็กโทรสโคปนะครับคือเครื่องมือวัดประจุไฟฟ้าครับคือแบบลูกพิตบอลกับแบบโลหะครับครับประมาณนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยเส้นเชือกไหมครับหรือทรงกลมเบาที่เคลือบด้วยโลหะครับ
1: อิเล็กโทรสโคปของจริงนะครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีไว้สำหรับตรวจประจุเรามาลองทดสอบกันดูดีกว่าครับโดยการนำแผ่นพลาสติกครับกับผ้าสักหลาดครับมานำเสียดสีกันครับแล้วเมื่อนำขัดถูสักระยะหนึ่งครับจะทำให้เกิดวัตถุ2ชนิดนี้เกิดประจุครับแล้วเราจะมาเจาะตรงโลหะนะครับอย่างนี้ครับแสดงว่าประจุชนิดนี้ครับมีโลหะครับ
3: ช่วยวาดรูปให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าประจุบวกประจุลบอยู่ตรงไหนของในอิเล็กโทรสโคปครับ
1: จากตอนแรกนะครับเรานำวัตถุที่มีประจุลบครับมาเจาะใกล้กับแผ่นโลหะบนอิเล็กโทรสโคปนะครับนี่คือแผ่นโลหะครับก็จะทำให้โปรตอนในแผ่นอิเล็กโทรสโคปดูถูกดูดขึ้นมาครับแล้วทำให้ข้างล่างมีแต่อิเล็กตรอนครับเลยทำให้อิเล็กโทรสโคปนี้กลายเป็นประจุลบครับไหนลองทำใหม่ครับถูตรงไปปลายครับถูตรงไปปลายครับจะได้แล้วก็ใส่ดินออก

0: ับบริเวณเนี่ยเตะได้แต้มหมดเลยข้างหลังก็ได้แต้มเพราะมันมีที่บังอยู่ท่าแรกฟอนคิกครับให้2ลาวคิกครับเริ่มจากท่าแรกตั้งการท่าแรกแทงเข่าแทงเข่าสะบัดแล้วก็งอกลับที่เดิมแล้วก็วางลงท่านี้ใช้จมูกเท้าเตะนะครับ5 1นี่ครับหมุนเขากอดแน่นมากก็ได้อยู่เนี่ยเคียงเขารัดคออ่ะอย่าไปกลัวนะจับจับตรงนี้ไว้จับมือเขาโอเคเอาหัวโขกโขกเสร็จ
1: โดนอ่ะ
0: บิดมือเขาออกมาโอเค2ท่านี้ครับไว้ตอนแบบมีคนมาทำร้ายอะไรอย่างงี้ไว้ใช้ป้องกันตัวนะครับ
2: ต่อไปเนี่ยจะให้คามินเนี่ยสอนกิจกรรมเทควันโดให้กับน้องๆและพี่หรือคนใดที่สนใจเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยก็ตบมือหน่อยถือว่าเก่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ครูเขาไม่ได้ไปสอนใครเพราะว่าเขาเองถูกฝึกมาเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติอนาคตถูกไหมคะเขาก็ยังรู้หนึ่งจำมาจำคนที่สอนมาสอนแล้วก็ดูวิธีการของครูที่เวลาครูสอนเนี่ยหนึ่งจะต้องให้เข้าแถวต้องบอมอัพ
3: ทำให้เข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีพื้นฐานเราอาจจะยังไม่แน่นอะไรเงี้ยทำให้การเรียนในบทเรียนต่อไปอาจจะยากขึ้นทำให้เรามีความสงสัยเพิ่มมากขึ้นพอเราได้มาเรียนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจตั้งแต่แรกก็จะทำให้การเรียนบทเรียนต่อไปเราเข้าใจมากขึ้นค่ะ
4: นักเรียนเขาก็สอนโอเคนะคะสอนได้ดีมากเลยเขาก็มีการไล่ลำดับมีการเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้อดีก็คือนักเรียนเขาก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนบรรยากาศว่าแทนที่จะเป็นคุณครูสอนแต่เพียงผู้เดียวก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนๆบ้างจะได้เกิดความหลากหลายแล้วก็ได้แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันคนนี้รู้อะไรก็บอกเพื่อนได้คนนี้ไม่รู้อะไรก็ถามเพื่อนได้ข้อเสียก็อาจจะมีในส่วนของบางอย่างที่นักเรียนเขาอาจจะไม่รู้อย่างถูกต้องอาจจะมีการสอนเพื่อนในบางส่วนที่ผิดพลาดไปบ้าง
3: ก็อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการสอนเท่ากับอาจารย์ท่านอื่นๆค่ะแต่ก็ทำให้เหมือนจะมีความคุ้นเคยกันมากกว่าค่ะบางคนอาจจะได้ไปเรียนพิเศษข้างนอกมาก็อาจจะนำความรู้หรือทริคดีๆเอามาสอนกันนะคะ
5: บางคนไม่เข้าใจก็จะถามได้ครับแต่ถ้าเกิดข้อเสียคือบางเรื่องเขายังไม่ค่อยรู้ก็อาจจะสอนผิดครับ
6: ข้อดีก็คือเหมือนกับว่าเราก็ถามเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็พูดภาษาเดียวกันแบบว่ารุ่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดแบบว่าครั้งที่ข้อเสียก็คือเหมือนกับเพื่อนก็แบบจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก
7: เวลาเขาพูดอะค่ะเขาใช้คำที่แบบเหมือนกับว่าสนิทสนมกันแล้วก็คือเขาอธิบายด้วยความเข้าใจของเขาคือบางทีเวลาอาจารย์อธิบายคือเขาอาจจะใช้หลักเกณฑ์มากเกินไปอะค่ะ
8: ก็รู้สึกดีครับที่แบบได้ถ่ายทอดเป็นเข้าใจให้แบบเพื่อนไม่เข้าใจแล้วทำให้แบบน้อยก็ได้อธิบายให้เพื่อนครับที่ไม่เข้าใจ
0: ดูเพื่อนแบบสนุกสนานดีครับก็ดีใจที่สอนคนถ่ายทอด
9: ให้ความรู้เพื่อนๆที่ไม่เข้าใจครับช่วยพัฒนาเขาครับแล้วก็ได้รับคำติชมจากเพื่อนๆก็เอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองครับ
10: ทำให้รู้จุดบกพร่องของตัวเองข้อดีข้อเสียก็ไม่ค่อยมีหรอกครับ
11: คือในความคิดของครูนะคะครูก็มีความแบบก็ชื่นชมเขานะคะแล้วก็คิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะสอนเพื่อนๆได้ดีมีประโยชน์มากนะคะในมุมมองของครูคือว่าอย่างน้อยเนี่ย เด็กบางคนเขาจะไม่มีปัจจัยทางบ้านเข้ามาไม่มีปัจจัยพอที่จะไปเรียนกฎวิชานะคะบางคนก็จะเอาไอ้ตัวตรงนี้แหละมาใช้ให้กับเพื่อนๆเขามาสอนเพื่อนได
12: ้สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่ายังมีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายที่สามารถมาเป็นครูสอนเพื่อนๆในเรื่องต่างๆได้และถ้าหากเราลองเปิดโอกาสให้เด็กๆเหล่านี้มาแสดงความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะตัวก็สามารถให้ความรู้คนอื่นได้เช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าคุณก็เป็นครูได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูล

0: อุ่นกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรจีนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า การเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการลิงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะ การสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใด

คะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายโกรธคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างโกรธเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของโกรธเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะ

0: ที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอันตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะ เราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ ร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวก

0: เตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุมอัลฟาสามารถคำนวณได้จากอัลฟาเท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos theta ค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเอง ดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: Something like that.
1: Like the filmmaking, outside professionals are involved in the project. The design work has been overseen by Media for Schools, and the facilitator works for a youth organisation.
2: What are the advantages of you coming in as a youth worker rather than using a teacher?
3: Well, I think there's a different approach in how you work, and certainly in the way that you're trained to work with young people. For teachers that have already been at this school, that already have relationships with these young people, that there may be a temptation to kind of to always depend on that teacher to always come back, and also that it's I think it just creates a different atmosphere with a teacher that kind of controls the classroom. And here there's quite a mix of informal and trying to kind of encourage them professional habits.
0: It's more laid back, definitely. We have like a proper informal sort of atmosphere, and everything's quite, it's not as stressful. You do sort of tend to communicate better with a youth worker than a teacher.
2: What have you got out of this project?
0: I feel that I'm more confident now. I've learned how to sort of adapt well within a group and communicate as well.
1: Cold comfort kits will be distributed in the local neighbourhood by health visitors. Eventually, the Academy wants to develop the project across the whole city.
4: I never felt really that students got as much as they should have got out of small-scale projects or things which were basically driven from manuals or textbooks that you could buy as a teacher. I've always felt that where you can engage the community with real projects that the community wants, that the students take ownership of them, and you end up with a better student, a better experience, and it leads to other projects following on from it. So we've always looked to engage organisations and individuals and companies in what we're trying to do here, and the students respond much better to that.
1: The Asbo film is ready for its premiere, and the great and the good are gathering at the Academy.
5: We've got to have the confidence to say to our young people that we do believe sufficiently in you, that we can give you the opportunities to make that difference, to take initiative, and we know that things will come out really well.
6: Oh my gosh, someone's coming. I think it might be a neighbour. I wonder what they want.
7: Right, if you don't just leave me now, I'm going to go and call the police. My children are trying to sleep and it's really upsetting them. If you don't stop now, I'm going to call the police.
1: The Cold Comfort Project will be next to get an official launch at the Academy, with everyone coming on the same day, of course. Both projects demonstrate the breadth of social enterprise. One is a medical scheme to give extra peace of mind to local pensioners. The other, a joint police initiative to make a film about Asbos. But they both fill the brief of social enterprise. From business to show business, that's enterprise learning. Other models of social enterprise can be found on the website, www.teachers.tv.
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผ่าน

0: รายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซิไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์และไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่า

ชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะเนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถ
ถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวงหกเหลี่ยมนะคะแค่1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเทอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเทอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ
2: ้โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2

กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนอย่างตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยัง

บริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตเป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะ

คะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็น

0: พี่เขาทุกคนเลย
1: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
2: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
0: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
2: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
3: ใช่ใช
1: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกคนนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เม
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
2: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
0: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
1: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
1: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
1: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
1: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ

0: แต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
1: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
2: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
3: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
1: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
3: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
2: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
3: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
0: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
0: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
2: DLTV
0: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ฮะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลัง

0: จจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้เย้เย้เ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I like both of those answers a lot. So the first answer that I'll address, yes, that would definitely increase the loudness. That has to do with that we haven't talked about too much. It might be a little bit advanced for what we're talking about, but when the speaker moves, it generates oscillations in the air that create the sound wave, but on the other side also generates oscillations as well. And the two oscillations from either side will interfere, and that'll make it sound quieter. So if you had a box that blocked the sound waves coming from the back of the plate, the interference effect wouldn't happen, and it would be louder. And we can go ahead and translate, Dr. Didi.
1: ครับก็เล็กก็บอกว่าคำตอบนี้ดีครับโดยเฉพาะอันแรกนะที่บอกว่าให้ใส่กล่องก็เขาชี้เห็นว่าเมื่อลำโพงนี้คือจานลำโพงของเรานะครับเมื่อมันได้รับสัญญาณเสียงเนี่ยมันจะมีการขยับนะมันก็จะเท่ากับเป็นตัวแกล้งตัวแกว่งตัวหนึ่งนะครับเมื่อมันขยับมันก็ทำให้เกิดการแกว่งอย่างที่ว่านะมีทั้งด้านหน้าของจานแล้วก็ทางด้านหลังนะครับโดยเฉพาะทางด้านหลังเนี่ยถ้าเราเอามันใส่กล่องนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลำโพงเนี้ยมีเสียงที่ดังขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดจากไอ้ตัวกล่องนี้จะช่วยทำให้ล็อกตัวการขยับการแกว่งที่ทางด้านหลังนะครับทำให้เกิดสัญญาณที่ดังขึ้นนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. Okay, so now I'll address the second question. So that was a very good response as well. If you increase the current that you're going through, you're going to generate a stronger magnetic field inside the coil. And so what we have, I'm going to go ahead and switch to Nick pretty soon. We built a speaker where we also thought about increasing the magnetic field, only instead of putting more current through the wires, we're increasing the magnetic field from the magnet. By replacing it, we're going to replace it with a different type of magnet that is much stronger. And that's going to have the same effect as putting more current through a coil. We're going to get a stronger magnetic field, which will move the speaker more, give it a larger amplitude. It'll make, hopefully, louder music. So Nick will demonstrate. Thank you. And can translate, Dr. Didi.
1: Blake about what? ครับส่วนในตอบที่2นะครับที่ให้เพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยในการทดลองเขาก็จะกำลังทำการทดลองก็คือว่าแทนการเพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะทำการเปลี่ยนแท่งแม่เหล็กนะครับที่มีความแรงมากขึ้นนะครับเมื่อมีแม่เหล็กมีความแรงมากขึ้นเนี่ยเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเท่าเดิมเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นนะแล้วก็เท่ากับว่าทำให้ลำโพงเนี่ยขยับแรงขึ้นนะครับจะเท่ากับทำให้เพิ่มเสียงมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเขาจะทำการทดลองให้ดูครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D.
2: Okay, so right here, we have our standard magnets that aren't really that strong. But over on this side, we have neodymium magnets, which are much, much stronger. And they should make much, much better and louder music. So...I'm going to test that, but could you first translate, Dr. Didi?
1: ครับ Nick ก็ให้เราได้เห็นนะครับในลำโพงที่เขาจัดขึ้นนะครับตัวหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าของเดิมที่ใช้จะเป็นแม่เหล็กสีดำๆนะครับจะเป็นแม่เหล็กธรรมดานะครับแต่ที่กำลังจะเปลี่ยนก็คือจะใช้แม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กที่ทำจากไดเมียมนะฮะซึ่งเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็ขณะที่กำลังจะต่อสายลำโพงเข้ากับเตอร์นะครับเพื่อจะส่งสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างไรนะครับ So thank you Nick go ahead please

0: It may have been very hard for you guys to hear, but on our end, it's about twice as loud. The music is about twice as loud. Now I'm going to transfer it back over to Blake for another question, but in the meantime, could you translate Dr. Didi?
1: ครับก็นิกก็ได้ใช้ลำโพงที่ว่านะครับว่าใช้แม่เหล็กที่มีความแรงเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ได้เสียงดังขึ้นมากเป็น2เท่าของที่เป็นอยู่นะครับ Thank you Nick Blake go ahead please
2: Thank you Dr. D right, So the next question I have to ask is what if instead of just increasing the loudnessWe want to increase quality of the speaker. Say we want to make it sound more bass-like, like the kind of music that Dean tends to like to play. So the question I'm going to ask is what changes would you suggest making to the speaker to make it have a more bass-like quality to the music that it plays? Go ahead and translate, Dr. D.
1: Thank you. ครับ Blake ก็มาถามเราต่อนะครับถ้าหากว่าจะเพิ่มคุณภาพของลำโพงของเรานะครับให้มีเสียงเบสที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับถามว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในลำโพงของเราบ้างให้มันมีเสียงเบสหนักแน่นขึ้นอะไรเงี้ยครับครับอาจารย์ตอบด้วยครับ
3: อันที่หนึ่งน่าจะเพิ่มแม่เหล็กพลังงานแม่เหล็กนะครับอันที่สองน่าจะเปลี่ยนชนิดของกลวยกระดาษนะครับให้มันรับแรงสั่นที่เป็นขึ้นต่ำๆเนี่ยได้ดีขึ้นครับ
1: รับแรงยังไงนะครับอาจารย
3: ์อันแรกเพิ่มสนามแม่เหล็กครับอันที่สองน่าจะเป็นกลวยตัวกระดาษนะครับเปลี่ยนชนิดของกลวยครับว่าเป็นอย่างอื่นครับ
1: ให้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ให้มันเป็นชนิดอื่นที่มีสมบัติยังไงครับ
3: อาจจะมีสมบัติเหนียวขึ้นหรือยืดหยุ่นได้ดีขึ้นทำนองนี้ครับ
4: Blake we have some answer from colleagues from Pahin probably two ways of doing that is that the first one is you increase the strength of the magnets to have the strong one and the next one is that the other one is that you change the paper plate either to another kind of materials that probably the one that give the best response to the bass sound like I don't know more flexible more more tough or something I don't know yeah go ahead please thank you
2: okay thank you Dr. D I like that response to address the first one as far as the strength of the magnetic field we found that the stronger the magnet gets we usually notice that it was louder rather than bassy I mean the bass would be amplified as well but it was mostly total sound amplitude of the music that would be amplified when you change the magnetic field and have you translate that Dr. Didi before I address the second hypothesis thank you
1: ครับก็เบลกก็บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนความเข้มแม่เหล็กที่มันแรงขึ้นนะครับอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อตะกี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันจะทำให้เสียงดังขึ้นโดยรวมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนยังไงว่าจะทำให้เบสเสียงลึกขึ้นนะครับ Thank you Blake go ahead please
2: Okay now so just the second point that's exactly right So we found that when we changed the material of the plate, something that was, as you said, stiffer or more likely to move to the kind of frequencies that were more associated with bass-like music, gave it a more bass-like quality. But at the same time, the material that we chose to change it to, styrofoam, we noticed an overall increase in the quality that included bass, but also increased... kind of the total functionality of the speaker in total. So now I'm going to move, or I guess just to save time, I'm going to go ahead and do this myself. I'll show you. I'll have you translate while I set this up. I'm going to play from a speaker that's made out of styrofoam instead of paper. Thank you, Dr. D.
1: ครับก็เบลกก็พูดถึงคำตอบที่สองนะครับที่บอกว่าให้เปลี่ยนวัสดุนะครับซึ่งอันนี้นี่ก็ชื่อว่าการเปลี่ยนวัสดุที่ให้การตอบสนองต่อช่วงความถี่ที่เหมาะสมนะอาจจะเป็นเหนียวขึ้นหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถตอบสนองกับคลื่นความถี่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเราต้องการจะเพิ่มเสียงเบสนะครับก็อาจจะตอบสนองกับความถี่ในช่วงที่ให้เสียงเบสนะครับซึ่งเขาก็ทำการทดลองให้เราดูนะครับโดยเขาเปลี่ยนจากการใช้วัสดุที่เป็นกระดาษถ้วยกระดาษนะครับเป็นสไตรโฟมนะครับก็กำลังทำการเซตอุปกรณ์ครับ Thank you Blake go ahead please
2: I'm going to move it a little closer to our microphone, hopefully to help you hear this a little bit better. And then I'm going to play you a song.

0: play for a little while. You can go ahead and, if you would like, translate while it's going, or you can like.
1: ครับเขาก็ทดลองเปิดเพลงจากลำโพงที่เขาใช้สไตโลโฟมแทนที่จะเป็นกระดาษแทนนะครับซึ่งก็คงจะยากสำหรับเราที่จะได้ยินเสียงจากทางโน้นนะครับแต่เดี๋ยวลองฟังดูว่าเบลคเขาจะว่ายังไงนะครับว่าเสียงที่เขาได้ยินทางโน้นจะเป็นยังไง Thank you Blake ahead please
0: Hidati go ahead and have it play a little bit longer now Yeah, I'm not sure if you can, how much you can notice that on your end, but on our end, it sounds like a much better quality speaker, and you kind of hear the bass better. You can hear the sound quality just sounds better, right? So now I'm going to go ahead and transition to Alexa, who's going to talk about another important property of the speaker, but she's going to think about it in a different way. I think you go ahead and translate, Dr. D.
1: Thank you, Blake. ครับก็จากการที่ Blake เขาทดลองที่โน่นนะครับก็บอกว่าเนี่ยพอเปลี่ยนวัสดุอะไรต่างๆแล้วเนี่ยลำโพงที่ให้เสียงออกมาจากการเปิดเพลงของเขานะฮะก็จะได้เสียงที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเสียงเบสที่ชัดเจนขึ้นนะครับเราอยู่ทางนี้เราจะไม่ได้ยินชัดนะครับก็ต้องอาศัยทางโน้นเขาทดลองดูถ้าหากว่าอาจารย์จะต้องทดลองสงสัยต้องทดลองเองแล้วล่ะครับนะครับกับไฟนี่อาจารย์ก็ลองไปทดลองเองได้นะครับจะได้เห็นนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะมาพูดต่อในเรื่องของที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับ thank you go ahead please
2: all right so just to recap we've learned that our speakers work by sending an electrical current through a coilthat creates a magnetic field, which causes the coil to oscillate around the magnet. The plate moves up and down, and sound waves are created. So now we want to consider if our system can work the other way. Can we use it as a sound sensor, or in other words, a microphone? Please translate, Dr. Didi.
1: ครับ เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าการที่เราใช้ความรู้ในเรื่องของelectromagnetic แล้วก็ในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับ current ต่างๆนะครับในการที่จะสร้างลำโพงนะเราใส่กระแสไฟฟ้าที่เป็นเสียงเพลงเข้าไปนะให้ลำโพงขยับนะทำให้เกิดเป็นคลื่นเสียงเป็นเสียงที่เราได้ยินนะครับทีนี้Alexa ก็บอกว่าในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้คอนเซปต์นี้นะครับในการที่จะทำให้เป็นตัวเซนเซอร์หรือตัวรับบ้างนะรับเสียงนะฮะจะทำได้หรือไม่ยังไงนะครับครับ Thank you Alexa go ahead please
2: Thank you Dr. Didi So we now have our speaker set up in a different way It's connected to an amplifier which will bump up any sound signal we put into it It's connected to a Vernier probe which is connected to our computerwhich you should see on your screen. There should be a graph with a red line. All right, and also important, our amplifier is at the highest sensitivity possible. So what I'm going to do next is I'm going to make a very loud sound into the plate, and hopefully we'll see a signal on the computer screen. Can you translate?
1: ครับตอนนี้ก็ได้มีการเซตจัดอุปกรณ์นะครับเพื่อการทดลองทดสอบว่าถ้าเราจะใช้ลำโพงที่เราทำให้มันเป็นตัวรับนะเป็นตัวรับเสียงนะครับโดยการต่อลำโพงเนี่ยเข้ากับตัวขยายนะหรือแอมพลิฟายเออร์นะครับจากตัวแอมพลิฟายเออร์ก็ไปเข้าตัวเวอร์เนียร์คอนเวอร์เตอร์นะครับที่จะไปคอนเวิร์ตสัญญาณที่ขยายมานะฮะแล้วก็นำเข้าคอมพิวเตอร์พร้อมที่จะเข้าพล็อตกราฟบนโปรแกรมที่เปิดอยู่นะครับ Go ahead Alexa thank you
2: Thank you Dr. Didi As you can see on the computer screen before I start we're making sure that we're showing a very short amount of time 0.01 seconds and our sampling rate is 5000 samples per second We've made these settings so they can easily detect the frequency of sound waves that will come out of my mouth. Please translate.
1: ครับในคอมพิวเตอร์ตัวโปรแกรมนะครับที่ใช้ตรวจจับนะก็มีการเซตระยะเวลาที่จะทำการวัดนะครับแล้วก็เซตไว้ที่ 0.01 วินาทีนะครับแล้วก็เซตจำนวนแซมเปิลที่จะทำการวัดนะต่อวินาทีเอาไว้นะที่ประมาณนะก็พร้อมที่จะรับสัญญาณครับ Thank you Alex go ahead please
2: Thank you Dr. Didi Dr. Dean also wanted me to point out that we have our setting on repeat so that when I do the experiment, we're going to see a continuous flow of data. Please translate.
1: ครับนอกจากนั้นก็เซตคอมพิวเตอร์เอาไว้นะตัวโปรแกรมให้มันสามารถที่จะทำการทดลองซ้ำได้หลายๆครั้งนะครับ Alexa, go ahead, please.
2: Thank you, Dr. Didi. I'm going to turn my mic off for this since it's going to be very loud, but I'm now going to perform the experiment.
1: ครับเดี๋ยวเขาต้องปิดไมโครโฟนก่อนนะครับเพราะมันกำลังถ้าในการทดลองจะต้องใช้เสียงดังนิดนึงนะ
2: All right. So hopefully you guys saw on the screen a sine wave representing the oscillation of the coil around the magnet. So some of you might have already guessed how this works from what we talked about in session 3B.So what happens when you produce sound waves in front of the microphone is it oscillates the wire coil around the magnet. And when you move a coil around a magnet or a magnet through a coil, you produce a current through the coil. And our computer picks up that current, and that's what we see in the computer screen. Dr. Didi, please translate.
1: Thank you, Alexa. ครับ ก็ Alexa ก็ได้ทดลองให้เราเห็นนะครับว่าจากการทดลองนะเมื่อเขาไปทำให้ลำโพงมันสั่นสะเทือนนะครับก็จะเห็นว่ามีการตอบสนองขึ้นมาที่ตัวกราฟที่เขาเตรียมพล็อตอยู่ที่รับสัญญาณนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็อธิบายว่าเมื่อมีการสั่นสะเทือนนะที่หน้าลำโพงนะครับเราจะเห็นว่าตัวลำโพงตัวกระดาษนะก็จะไปขยับนะทำให้เกิดการแกว่งพอแกว่งปุ๊บก็จะไปทำให้แม่เหล็กเนี่ยขยับนะครับทั้งโทษทั้งขดรวดแล้วก็แม่เหล็กมีการขยับนะฮะขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์พันอะไรกับอะไรนะครับทีนี้จากนั้นก็จะส่งสัญญาณออกไปนะครับซึ่งสัญญาณที่ออกไปจากสายที่ต่อกับลำโพงเนี่ยก็จะผ่านตัวขยายใช่ไหมครับเมื่อตะกี้ที่เขาต่อไว้แล้วก็เข้าตัวคอนเวอร์เตอร์แล้วไปเข้าคอมพิวเตอร์พลอตขึ้นไปบนกราฟเป็นลักษณะของไซน์เวฟนะครับซึ่งเกิดจากตัวออสซิเลเตอร์นั่นเองนะครับ Alexa go ahead please thank you
2: thank you Dr. Didi I'm now going to turn it over to Dr. Dean to talk about a different phenomenon
3: Please. It's still going. Okay. Let's see if we can make a bass note. Ah! Can you see it? Oh, that probably blasted your ears. I'm sorry. So the last thing we'd like to do today is discuss a mysterious phenomenon, one that I alluded to earlier.And you might guess that it might involve electromagnetism, although it could just be a mysterious phenomenon. Who knows? What Blake is going to show us is the phenomena itself, and then we'd like to, with your help, develop a plausible and complete explanation for what is going on in this phenomenon. And so I'll turn it over to Blake while you translate, please, Dr. Didi.
1: ครับ หลังจากที่ได้คลื่นกับตัวลำโพงนะพอดีตอนที่ท่านทำนี่เราไม่ได้เห็นบนจอพอดีนะแต่ก็จะมีนะออกตอบสนองที่น่าสนใจนะตอนนี้อาจารย์อินก็เลยมาบอกว่าเอาละถึงเวลาที่ต้องมาศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลึกลับกันแล้วนะครับว่าดูซิว่ามันน่าลึกลับน่าสงสัยยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะมีคำถามท่านอาจารย์นะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะให้เบรกเขาเป็นคนช่วยในเรื่องของการทดลองนะครับ

0: Thank you, Dean. Oh, Blake, go ahead, please. Thank you.
1: Thank you, Dr. D. Okay, so I'm going to go ahead and talk about this mysterious phenomenon that Dr. Dean has been alluding to all evening. So what I have in my hands are two very special pieces of material. One of these is a normal kind of material. It is colored kind of bluish right here. And then my other hand, I have another piece of material that's colored kind of green. Now, this piece of material has been cursed by the mighty wizard Zamfir to act very strangely. So I'm going to go ahead and have you translate Dr. Didi, and then I'm going to put both of these pieces of material in this pipe, and we'll see what happens. So thank you.
0: ครับเล็กก็บอกว่าในมือเขานะสองข้างซ้ายขวามีถือวัสดุเอาไว้สองอย่างด้วยกันนะครับ มีสีหุ้มอยู่นะฮะมีสีอันหนึ่งสีฟ้าหนึ่งสีเขียวนะครับก็บอกว่ามีเดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูนะครับว่าใส่วัสดุผ่านท่อนะท่อซึ่งเป็นทองแดงนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็บอกว่าวัสดุทั้งสองชิ้นเนี่ยผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ thank you, Blake. Go ahead, please.
1: All right. Thank you, Dr. Didi. Thanks. And go ahead and put this blue object through this pipe.
2: Very exciting.
1: Yeah. So bear with me for a second. All right. As you can see, it went through the pipe and it fell to the ground. I'll go ahead and have you translate, Dr. D.
0: ครับเขาก็ทดลองให้ดูนะอันแรกก็คือเป็นวัสดุที่หุ้มด้วยสีฟ้านะครับก็ทำการปล่อยให้ผ่านตัวท่อก็พอปล่อยปุ๊บก็ลงไปที่เก้าอี้เลยนะครับ Go ahead, Blake. Thank you.
1: Thank you, Dr. D. Now I have the other object, the object that was cursed by the wizard Zamfir. I'm going to go ahead and put this one down the pipe, and we'll see what happens. Okay, you go ahead. So as you can see, this one took quite a bit more time to fall through the pipe than this guy.
2: Clearly, because it's cursed.
1: Yeah, I mean, clearly. Could be because this is cursed, or it might be because of some other explanation. So what I want to ask all of you is, what do you think is different between these two objects to make the green one fall so much slower than the blue one? I'll go ahead and have you translate, and then give the teachers a few minutes to think that over and come back with a response. Thank you, Dr. D.
0: Thank you, Blake. ครับก็เขาก็ได้ทดลองใช้วัสดุชิ้นที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วเขาบอกว่าชิ้นสีเขียวนี่แหละที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยปล่อยวัสดุสีเขียวเนี่ยผ่านท่ออีกทีหนึ่ง ก็เราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับปล่อยปุ๊บเนี่ยวัสดุไม่ได้หล่นลงมาทันทีนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่าที่วัสดุชิ้นนี้จะหล่นลงมาจากท่อนะครับพอเราเห็นการทดลองอย่างนั้นปุ๊บเบลก็ถามต่อว่าให้อาจารย์ลองคิดนะว่าเกิดอะไรขึ้นจากการทดลองที่เห็นนะครับอาจารย์จะมีคำอธิบายอะไรยังไงไหมสันนิษฐานว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ
3: เขาก็ยังทำให้เราดูอยู่นะครับอาจารย์มีคำตอบไหมคะเชิญเลยค่ะทำไมสีเขียวถึงได้หล่นลงมาช้ากว่าสีฟ้าครับอาจารย์มีคำตอบไหมครับที่จริงมันอยู่ที่เรื่องที่อาจารย์ได้เรียนไปทั้งสองครั้งนี่แหละครับมันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับนะฮะอาจารย์ยังพอจะจำได้
4: อาจารย์ที่ติหินให้แล้วนะคะค่ะ
3: มันไม่หนีไปไหนเลยครับอาจารย์มันก็เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์เรียนเนี่ยเรื่องขดลวดเรื่องอะไรนี่แหละแม่เหล็กอะไรนี่แหละนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองเพียงแต่อาจารย์ต้องอธิบายตรงนี้นิดนึง
4: ท่อเป็นทองแดงใช่ไหมคะอาจารย์
3: เป็นทองแดงครับ
4: แล้วก็ตัววัสดุนั้นเนี่ย
3: เป็น
4: ก็เป็น
3: เขาไม่บอกครับ

0: ไม่บอกแต่ว่าเขาพัน
1: แต่ว่าเขาแสดงเราเห็น2ชิ้นแล้วนะสีเขียวน่าจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับ
2: ซึ่งมันมีแรงเสียดทาน
3: มันเกิดยังไงขึ้นครับเพราะถ้าเป็นแม่เหล็กกับไม่เป็นแม่เหล็กแล้วมัน
2: จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กด้านในแล้วจะค่อยๆร่วงลงมา
3: เป็นสนามแม่เหล็กในลักษณะยังไงครับจ๊ะ
2: มันจะ
0: ดังนิดนึงค่ะอาจารย์เอาไมค์มาใกล้ๆ
3: เกิดเป็นสนามแม่เหล็กเพราะอะไรครับแล้วทําไมถึงหล่นช้า
2: ค่ะเพราะว่าไอ้แท่งสีเขียวที่ลงไปเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กใช่มั้ยคะเมื่อสายลงไปแล้วมันก็จะเป็นแรงแม่เหล็ก
3: แรงแม่เหล็กเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์มันเป็นเหมือนแรงเหนี่ยวนําอ่ะค่ะที่ทําให้ค่อยๆไหลลงมา
3: เหนี่ยวนํากับ
2: แท่งที่ลงไปอะค่ะ
3: กับท่อใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เกิดกระแสเกิดสนามแม่เหล
3: ็
2: ก
3: เกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่ว่านี่มันไปยังไงกับมันถึงให้ทำให้ช้าลงอะครับ
2: เหมือนกับแรงเป็นแรงต้านค่อยๆลง
3: อีกนิดเดียวจังโอเคครับได้ครับBlake, we got some answer from the teacher here from Bangkok Studio. She suspects that one of the material there, especially the green one, is possibly a magnet, and a magnet going through kind of similar to a coil or a tube. So basically, as a coil, so it would generate some kind of magnetic field. But somehow, with this generated magnetic field, would slow down the materials going through the tube. So that's the answer I got from the teacher. Go ahead, please, Beck.
4: Okay, so that's a very good answer. That is exactly the correct answer. But so what I'm going to go ahead and go over is often. When you do this demo in a high school classroom, that's not the first answer that you get. Usually people recognize that this is a magnet, just like you did, but often they don't always make the connection that this is like a coil of wire. So what I would do if someone has suggested that this was magnetic is I would ask the audience, how does this being a magnet help it going through the copper tube? And then I would show that this magnet, it doesn't stick to the copper tube. It just falls. So the fact that it's magnetic and this is metal isn't in itself slowing the magnet as it goes further down the tube. Now, one last thing that I'll go ahead and ask this, even though you've kind of already hit it on the nose and know what's going on. If this material is important for whether or not one of these objects will slow down, I'm going to ask you what would be another good thing to demonstrate as a alternative way to kind of lead up to the fact that this copper tube is important for these two objects to move at different speeds going down. You can translate, Dr. D.
3: Blake ก็บอกว่าถูกเลยครับอาจารย์เป็นคำตอบที่ถูกนะเพราะว่าการที่ใส่แม่เหล็กเข้าไปในทองแดงนะครับก็ย่อมจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะซึ่งก็จะมีขั้วที่ต่างกันก็จะทำให้การหล่นของแม่เหล็กลงไปตามแนวท่อช้าลงนะทีนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่บางครั้งเด็กๆนักเรียนก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับเพราะว่าแม่เหล็กกับท่อทองแดงท่อทองแดงไม่ได้มีสมบัติของการเป็นแม่เหล็กนะครับเขาก็แสดงให้ดูว่าแม่เหล็กมันไม่ได้ดูดติดกับท่อทองแดงเพราะฉะนั้นเด็กบางคนอาจจะสงสัยว่าแม่เหล็กแล้วท่อนี้อาจจะเป็นอะไรที่เป็นเหล็กอยู่บ้างนะครับพอใส่แม่เหล็กเข้าไปมันก็เลยทำให้แม่เหล็กนี่มันหล่นช้าลงโดยคิดว่าท่อนี้จะต้องมีสมบัติของการเป็นแม่เหล็กได้บ้างนะครับก็ปรากฏไม่ใช่เด็กบางคนก็อาจจะสับสนนะครับก็เดี๋ยวเขาว่ากันต่อแล้วกันครับครับขอบคุณครับBlake go ahead please
4: thank you Dr. D. Okay, so as an alternative, so often to kind of emphasize the point that this copper tube is important, we also have a piece of PVC pipe that will drop these materials through. And as you'll see, both of them go through at the same speed. And this kind of gets the point across that it is the copper tube that's special, as well as the fact that this is a magnet, about why it slows down. Now, another thing that's often pointed is after you point that out, I'll go ahead and first I'll have you translate, and then I'm going to do another demonstration of another thing that you can do to prove the specialness of this material to the students. Thank you, Dr. D.
1: ครับก็เลยทำการทดลองให้ดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือเอาท่อ PVC มานะครับแล้วก็ลองทดลองเพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นท่อโลหะหรือท่อ PVC นะครับซึ่งท่อ PVC เนี่ยพอเขาหย่อนวัสดุลงไปทั้ง2ชิ้นนะก็จะมีการหล่นลงมาตามปกตินะครับ thank you Blake, go ahead please.
4: Thank you, Dr. Lee. Yeah. Okay, now Alexa, hold this battery up. And so what this is a light bulb that is attached to a 6-volt battery. So as you can see, this is just a regular circuit. When I connect the leads, the light bulb lights up. Right? And so to prove that there's a special property in this material, I'm going to show that it is a conductor by attaching the leads to this pipe and applying them like so, and the bulb lights. And so you can show your students that this is, in fact, is a conductor, and that is important for why the magnet slows down. Now you can go ahead and translate. Dr. D.
1: ครับเขาก็ได้แสดงให้เราเห็นนะครับว่าสิ่งที่สำคัญในการทดลองอันนี้ก็คือตัวไพป์เนี่ยจะต้องเป็นตัวคอนดักเตอร์หรือเป็นตัวนำที่ดีนะครับอันนี้โดยการทดลองที่เขาทำให้ดูก็คือเขาเอาตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ขั้วแล้วก็ต่อเข้ากับตัวหลอดไฟนะครับแล้วก็นำมาคลิปที่ตัวท่อนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าตัวท่อเนี่ยเป็นคอนดักเตอร์นะหรือเป็นตัวนำนะครับเป็นตัวนำที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาทำการทดลองตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวนำที่ดีนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
4: Thank you, Dr. D. Okay. And putting all those pieces together, after you introduce that this is a copper wire and that this is a magnet, you show them all that, then you often ask your students to think about it some more, and they'll bring back some more responses. And if you're lucky, they'll bring back that response just like that good one we got in the very beginning about what is actually happening with this pipe. As was already said, this is exactly right. It's just like a solenoid, only the copper is all completely attached. So when you drop the magnet through it, it goes through, and it induces a current in the pipe, and that current induces a magnetic field that is opposed to the magnetic field of the magnet going down the pipe, and it slows it down. I'll go ahead and have you translate, Dr. D. Thank you.
1: ครับเขาก็จริงๆทั้งหมดที่เขาอธิบายมาเนี่ยก็คือเป็น approach นะครับเป็นในการที่จะการเรียนการสอนที่เขาสอนเด็กนักเรียนนะครับว่าทำยังไงให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอเขาทำการทดลองโดยใช้ท่อทองแดงโดยหย่อนแม่เหล็กเข้าไปในท่อทองแดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่เหล็กที่ไหลผ่านท่อทองแดงก็จะไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะไปทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาเช่นกันนะครับและสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็จะเป็นในมีขั้วที่กลับโทษมีขั้วที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่กลับขั้วกันนะมันจะทำให้เกิดแรงต้านนะในการไหลลงของแม่เหล็กนะครับก็เลยทำให้แม่เหล็กเนี่ยมีการไหลลงในลักษณะที่ช้าๆนะครับ Thank you Blake, go ahead please.
4: Thank you, Dr. D. One last thing that I'd like to mention is that often if students get kind of stuck, one thing that helps is to mention electromagnetism, and to tell them to think electromagnetically, and to think about the, what happened in the last lecture and what's been going on with the speakers. And sometimes that'll help jostle the thinking process. Right, so now I'm going to turn over to Dr. Dean, who's going to talk more about this phenomena and relate this back to slinky seismometers. Thank you, Dr. Dean. Go ahead and translate.
3: ครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำการทดลองอะไรกันไปเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำโพงที่ใช้ในเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็หดลวดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะกลับมาที่อาจารย์ดีนนะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
5: That, you know, when you're working with student demonstration, it's very unusual that they would come up with such a complete answer as our Thai colleagues did right off the bat. congratulations to you. but go ahead, please translate that.
3: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยส่วนใหญ่จะตอบกันไม่ค่อยจะถูกนะครับซึ่งแปลกมากที่อาจารย์ที่นี่ตอบได้ถูกต้องภายในครั้งเดียวตั้งแต่ต้นนะครับก็เลยดูเหมือนว่าทางโน้นอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับที่ไม่ได้ demonstrate ให้มันตั้งแต่ต้นเหมือนกับว่าที่เคยมีปัญหาที่เขาเคยเจอกับเด็กนักเรียนของเขาอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาบอกว่า congratulations ยินดีด้วยที่อาจารย์เก่งนะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
5: And so when we do this demo, we like to emphasize a scientific process where we would observe a phenomena.We would come up with an explanation, and then we would test using experiments our explanation to see if it makes sense. The first part of the explanation given was that this is a magnet. So can someone suggest how I would test that hypothesis, that part of the working hypothesis? Please translate.
3: Thank you. ครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอที่ทำให้เราได้เห็นถึงการทำการทดลองนะซึ่งในการทดลองเนี่ยเราก็จะมีการสังเกตนะครับสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตั้งสมมติฐานนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับทำการทดลองเพื่อดูว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
5: So can someone over, someone, some of our Thai colleagues suggest how I would just do the simple test that this is indeed a magnet? You know, that's our hypothesis and part of our explanation, correct?
3: ครับก็จะถามอาจารย์ว่าเราจะทำการทดสอบยังไงว่าที่เราคิดว่าอันนี้เป็นแม่เหล็กเนี่ยเราจะทำการทดสอบยังไง

0: These two stick together?
1: Oh,
0: the other side of the magnet. Oh, thank you. Okay, so I can pick it up with one side of the magnet. And let me do it again. Okay, there's my clip. And I picked it up. I'm going to take it. And now I'm going to flip my magnet over. And then I will try it again. And it picks up on the other side as well.
1: No,
0: so
1: not
0: it works
1: over.
0: Both ways.
1: No, not over the side. The side that you have the green tape.
0: I'm not sure I understand.
2: Horizontal? You have to cover the magnet with the tape.
1: Yeah, that side.
2: You have to cover the magnet with the tape.
0: No, we only did that for aesthetic purposes.
1: Yeah.
0: The green tape
1: on, you know, will that, you know, get the clip up?
0: A green tape doesn't make any difference. It just makes it easy for us to say this one was cursed by Zamfir.
1: Yeah.
2: Can you show us, please?
0: You want to see. So you want me to take the tape off?
2: No. With the tape on.
1: With the tape on, you point, you know, the green side of the magnet to the clip and see if the clip comes up.
0: Oh, I see. So...
1: No,
2: not that one.
1: No, not that side.
0: Horizontal. This way? Like this?
1: Yeah.
0: Okay. I'm sorry. There we go. Uh-huh. Okay. Here we go. Okay. Yep. It did it.
1: Okay.
0: But it grabbed it. It tries to put it on one end or the other. Not
2: right.
0: On
2: yeah.
0: End,
2: okay. That's the strongest.
1: Thank you.
0: The second thing I'd like to say is that, as Blake pointed out, where students get stuck is they say, okay, this is a magnet. We've confirmed that. And that means it's sticking to the pipe, right? Because that's what they might think. And you can challenge them to come up and try to make it stick to the pipe, as Blake pointed out. And indeed, it won't stick to the pipe, right? Because the pipe is copper. So please translate that.
2: ครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่นักเรียนมักจะสงสัยก็คือว่าเอาแม่เหล็กไปติดกับท่อทองแดงเนี่ยมันก็ไม่ติดกัน
0: And after students have made that realization that it doesn't stick to the pipe, they can get stuck. And so, as Blake pointed out, there's something special about this pipe, and it is that it conducts electricity. So that's part of the explanation as well. And then you would do the battery test to show that it conducts electricity. And so what I'm trying to get at here is when you do this with students, you want to model a process of observation and explanation and then testing explanations and then building up an overarching explanation. Please translate.
2: การของเขานะครับที่นักเรียนมักจะมีปัญหาในการที่จะทำความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องที่ว่าเอาแม่เหล็กมาติดกับไปแล้วมันก็ยังไม่ติดนะครับแล้วทำไมมันถึงมีผลต่อการที่แม่เหล็กเคลื่อนที่ช้าผ่านตัวไปได้ยังไงนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการ ที่เราจะใช้สอนเด็กนะครับในการที่จะอธิบายว่าหลังจากที่ได้มีการ สังเกตแล้วนะครับก็ต้องพยายามหาเหตุผลมาอธิบายนะครับแล้วก็พยายามสร้างสมมติฐานนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านตัวนำนะฮะแล้วจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับซึ่ง เหมือนกับอย่างที่อาจารย์ดีนได้ทดลองทดสอบการสมบัติความนำของท่อทองแดงนะครับที่เอาแบตเตอรี่มาต่อกับไฟแล้วก็มาต่อกับท่อทองแดงเช็คดูว่าท่อทองแดงนี้มีสมบัติเป็นตัวนำหรือเปล่านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่อาจารย์สามารถที่จะนำไปใช้ในการสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ให้กับ เด็กนักเรียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าและคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะครับ Thank you, Dean. Go ahead, please.
0: Well, I have to confess that I've always been a big fan of this demonstration, what we call Lenz law.

0: demonstration. And when I first saw a slinky seismometer and I saw the copper tube in the bottom of the seismometer, this right here, I got very excited because I realized that there's a magnet in a copper tube, just like the Lenz law demonstration. And that further, that magnet, when it moves, would actually make a current in the copper tube that would slow the magnet down. And we call that dampening. It slows down the oscillator. So please translate. So I have one last question for people. So I have a Lenz law tube in the bottom of my slinky seismometer, and it dampens the signal. So let's come back to a little bit of seismology. Why would I want to do that? Please ask that question, and if we have time, we'll listen to some answers, and then we'll call it good.
1: Okay. ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่าตัวแกก็เป็นเขาบอกว่าเป็น big fan นะครับเป็นคนที่ชื่นชอบมากในเรื่องของการทดลอง lens law ที่ว่านะครับ lens law demonstration นะครับทีนี้พอดร.ดีนมาเห็นตัว slinky seismometer ที่เรารู้จักกันแล้วนะครับที่อาจารย์เห็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์สังเกตดีๆอาจารย์จะเห็นว่าตัว slinky seismometer นะครับซึ่งในรูปอาจารย์ยังพอจะเห็นนะครับหรือถ้าอาจารย์ด้านหน้าถ้าจะเห็นในส่วนนี้ของ seismometer นะครับอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้จะมีท่อทองแดงอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวแมกเนตที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยพอดร.ดีนเห็นไซส์โมมิเตอร์ตัวนี้ปุ๊บก็บอกว่าโอ้นี่เลยนะฮะเกี่ยวข้องอะไรแน่กับเลนส์ลอนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกว่ามาแดมป์นะแดมปิ้งนะหรือว่าการทำให้เคลื่อนตัวช้าลงนะครับอย่างที่เรารู้จักนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมาdamping signal นะฮะทีนี้อาจารย์ดินก็เลยถามว่าอาจารย์คิดว่าตรงนี้จะมีส่วนสำคัญยังไงในการที่เอามาใช้ในการสร้าง slinky seismometer ของเราตรงนี้นะครับครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ไว้นะฮะถ้าเผื่อว่าอาจารย์มีคำตอบนะครับตอบได้เลยนะครับเรายังพอมีเวลานิดหน่อยครับ
2: เผอิญมีคำถามอยู่สองคำถามครับสงสัยอยู่อันแรกก็คือกรณีที่เราเอาแม่เหล็กไปวางในตัวท่อทองแดงเนี่ยครับในการวางตำแหน่งเนี่ยควรจะวางขนานกับท่อหรือขวางท่อเพื่อให้ตำแหน่งค่าของสนามแม่เหล็กโทษขั้วของแม่เหล็กเนี่ยตัดผ่านหรือว่าขนานกับท่อครับเพื่อจะให้เกิดผลดีกันในการเกิดอำนาจเหนือนำครับ
3: Dr. Dean, there is aquestion from one of our colleague teacher asking for the orientation of the magnet inside the copper tube. As you probably seen from our seismometer here, would it be possible to, or what is the best way of doing that? Either orienting parallel to or acrossthe copper tube. I mean, in terms of orienting the magnets inside the tube.
0: So I would say if this is my tube, okay, and this is my magnet, I want to have the magnet right in the center of the tube and oriented in the same direction.So that the axis of the magnet and the axis of the tube are the same, like that. And it doesn't matter if I flip the polarity. It will still work.
1: ครับอาจารย์ดินก็ตอบอาจารย์แล้วนะครับเมื่อกี้นะฮะอย่างที่อาจารย์เห็นนะฮะว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีขดลวดหรือท่อทองแดงอยู่นะครับแม่เหล็กก็ควรจะวางตัวในแนวที่เป็นโคแอ็กเซียลกันนะครับก็คือแกนของแม่เหล็กเนี่ยก็จะวางตัวขนานไปกับตัวท่อนะครับครับไม่ว่าจะกลับขั้วบนเป็นเหนือเป็นใต้เป็นเหนือก็ไม่มีผลอะไรครับ
3: าจารย์มีคำถามที่2ใช่ไหมครับ
2: ตอนที่กล่าวทีแรกครับเรื่องของการทำลำโพงครับเมื่อกี้พูดเรื่องของการทำเสียงเบสกับเสียงปกตินี่ถ้าหากว่าเราพูดถึงถ้าการทำเสียงแจ็คครับเสียงให้แหลมอย่างเงี้ยคุณสมบัติหรือ material ที่เรามาทำเป็นวัสดุในการทำเนี่ยควรมีสมบัติยังไงฮะยืดหยุ่นแค่ไหนเพื่อให้เกิดความถี่ที่ดีครับ
3: Actually, there is another question asking about building up the speaker. What if we actually want the treble to be enhanced? What kind of material would you think that we might have to use?
0: I would say two things. The styrofoam material would still be good for what is called a tweeter or a high frequency speaker, but the size of the disc, you know, the size of the plate should be smaller. That's one thing. The second thing is the suspension, the stiffness of the suspension, the accordion folded papers on this. If you make them a little bit stiffer, remember that to become a stiffer spring, the resonant frequency of the speaker will go up to higher frequencies. So two things, smaller speaker, probably made out of styrofoam, smaller plate, sorry, and stiffer suspension. Those two things, that's my guess. I haven't tried this, of course.
3: Thank you. John Dean ก็บอกว่าถ้าจะทำให้มีเสียงแหลมชัดเจนขึ้นเขาก็สันนิษฐานว่าสไตโลโฟมนะฮะวัสดุนี้นะหรือโฟมนะโฟมจานโฟมก็น่าจะให้เป็นตัวทวิตเตอร์ที่ดีทวิตเตอร์คือตัวลำโพงตัวเล็กๆที่ให้เสียงสูงๆนะครับจานนะแต่ว่าน่าจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อให้มันสนองตอบกับเสียงสูงเสียงแหลมได้ดีขึ้นนะแล้วก็ควรจะดูตัว suspension หรือตัวโชคอัพที่เห็นนะครับว่าควรจะมีความแข็งนะที่เรียกว่า stiffness ของ spring นะฮะให้มันสูงขึ้นนะครับเหมือนอุปมาเหมือน spring ที่มีค่า K หรือค่า stiffness ที่สูงๆเนี่ยมักจะตอบสนองได้ดีต่อความถี่ที่สูงสูงนะครับอันนี้อาจารย์ดิงก็ขมวดท้ายว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ทำการทดลองตรงนี้แต่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานจากทฤษฎีที่เรารู้กันอยู่นะครับ
0: Okay, do we have any other questions? Oops, where am I at? You got me coming and going here. Okay.
3: Okay.
0: Are there any other questions? I did ask about damping and why we would do that. And as it's getting kind of late in the session, I would say let's save that question for next week, the next session. And in the next session, we're going to talk about how you set up the slinky seismometer, how you level it and make sure everything works well. We'll talk about how the signals from the coil are transferred into computer signals, digital signals, and we'll talk about how to set it up so that your slinky seismometer signals go up to an international database so that other classrooms elsewhere can look at your signals. And we'll talk about how to look at those signals and actually locate earthquakes next week. So that's a little bit of a preview for next week. And please translate and I will sign off. Thank you.
3: ครับก็เดี๋ยวเราเก็บคำถามที่อาจารย์ดีนถามเอาไว้นะครับว่าเกี่ยวกับตัวแมกเนตกับท่อทองแดงใน Slinky Size Monitor กับ Dumping เนี่ยนะครับเอาไว้คราวหน้านะครับซึ่งในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเซตอัพนะฮะการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ Slinky Size Monitor ของเรานะครับการที่จะมาปรับระดับอะไรต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานนะการที่จะรับสัญญาณจากตัว Slinky Size Monitor เข้าไปสู่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะ
1: เซตอัพยังไงให้ Slinky Size Monitor ของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบฐานข้อมูลของระดับนานาชาตินะครับแล้วก็จะมาดูว่าแล้วเราจะมาดูนะครับสัญญาณทำความเข้าใจกับสัญญาณที่เรารับได้จากตัว Slinky Size Monitor ของเราอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งหน้านะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
0: All right, so I'd like to say thanks again to our crew on the Oregon side, Blake and Nick and Alex and Alexa. I'd particularly like to thank Nick and Alex for being able to make a speaker that worked the first time. That's a very impressive. And until next time, I'd like to say Swadikap.
4: Thank you very much, Dr. Dean, Blake, Nick, Alex, and Alexa. And thank you, Dr. Titi. ค่ะ สำหรับการอบรมในวันนี้นะคะ ครั้งที่ 4 ในเรื่องเกี่ยวกับ Slinky Size Monitor นะคะ ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ เราจะมีครั้งที่ 5 นะคะ เป็นตอนสุดท้ายนะคะ ซึ่งเราจะมาดูว่าจากการทดลองทั้งหลายนะคะที่ดร.ดีนได้แนะนำมาตั้งแต่เซสชันที่1นะคะจนถึงเซสชันที่4เนี่ยนะคะก็เราจะมาดูว่าจะมาประยุกต์ใช้นะคะในเครื่องมือนะคะ Slinky Size Monitor ได้อย่างไรนะคะก็ขอเชิญติดตามคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV